0: เดียวปากสะอาด
1: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
2: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: จากกรณีเหตุขัดข้องการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงเมื่อวันนี้ล่าสุดนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการรถไฟระดมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าดำเนินการแก้ไขจนสำเร็จสามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาในเวลา 22:07 สำหรับสาเหตุของการเกิดเหตุขัดข้องในครั้งนี้ยังคงต้องดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดด้านบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทได้ตรวจสอบชุดประแจและทำการแก้ไขตามมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของรฟท.และเตรียมดำเนินการเปลี่ยนประแจชุดใหม่ภายในจุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงรวมถึงการพิจารณาพัฒนาจุดกลับรถของศูนย์ซ่อมบำรุงและจุดเสี่ยงอื่นๆต่อไปรวมถึงปรับปรุงแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคตทั้งนี้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:30 ถึง 24:00 โดยมีรถให้บริการ6ขบวนตามแผนการเดินรถพร้อมจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก2ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนและติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ออกมายืนยันว่าเรอันโดปราเรเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินายังคงไม่ได้รับการลงโทษทางวินัยจากเหตุการณ์ชุลมุนหลังจบศึกฟาดแข้งโบคัพ2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมกระทิงดูสเปนดวลกับทีมฝาขาอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่สนามเมดราสเตเดียมสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยปาเรเดสถูกกล่าวหามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างเหตุปะทะกับอิริกาเซียและกาบี้หลังจบแมตช์ดังกล่าวส่งผลให้ปาเรเดสยังไม่ถูกแบนและยังคงมีสิทธิ์ลงเล่นเกมทีมชาติตามปกติในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนที่จะถึงนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกคู่ที่น่าสนใจโอมูเนียนิโคเซียที่เหลือ10คนชนะไครัตอามาตี้1-0ลิฟกี้โซเฟียชนะยูนิเวอร์ซิตาเตียไครโอวา1-0เอกนาเทียโรโกชัยเสมอเซลเย่3-3ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกคู่ที่น่าสนใจอิสตันบูลบาซักซิเฮียเสมออินเตอร์ตูคู1-1เนปชิปบากูแพ้ดินามูมิ้น2-4ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการบิทแพนด้าฮัมบูร์กยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเทศหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเทสซาบร็อกแมนนักเทนนิสสาวขวัญใจเจ้าถิ่นมือ267ของโลกแพ้เอลซ่าชักมอสคู่แข่งมือ104ของโลกจากฝรั่งเศส2เซตรวด5-7และ1-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ัญชาการทหารบกนำกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ปล่อยปลาที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเขื่อนห้วยสมงปราจีนบุรีข้าราชการหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ครูบุคลากรจากโรงเรียนจิตรดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมจิตอาสาพระราชทานหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนบูรณาการสำนักงานระบายน้ำประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพดุงกรุงเกษมเราทำความดีด้วยหัวใจเจ้ากรมการขนส่งทหารบกมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการตามโครงการซ่อมบ้านให้น้องคนเล็กของกองทัพบกเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน42ก่อสร้างบ้านกาชาดให้กับประชาชนตำบลสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในโครงการเฉลิมพระเกียรติ71พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนพร้อมเคียงข้างไม่ทอดทิ้งประชาชนกอรมน.ภาค4สดุดี5ทหารพรานจังหวัดนราธิวาสสละชีพประนามคนร้ายคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในเขตเมืองโดยไม่สนใจประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเสี่ยงต่อชีวิตพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเคาะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16หลังใช้เวลาพิจารณานานกว่า2ชั่วโมงโดรนยูเครนถล่มคลังสินค้าไวเบอรี่ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซรัสเซียซ้ำเป็นครั้งที่2ในรอบ4วันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ระบุคือท่อน้ำเลี้ยงของกองทัพรัสเซียญี่ปุ่นเตือนคลื่นความร้อนอุณหภูมิแตะ40องศาประกาศเตือนเฝ้าระวังฮีทสโตรก42จังหวัดพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราสองคนก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับบทเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นการส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องทหารหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามแนวชายแดนแล้วก็โฟกัสไปอีกนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับเมื่อวานก็เกิดเหตุที่ถือว่าอุกอาจแล้วก็เป็นเหตุที่สร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องทหารหารรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างมากนะครับในพื้นที่ของตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็คือกรณีที่มีการคนร้ายนะครับขว้างปาไปบอมแล้วก็มีการยิงด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในรายการเรานำเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
0: ครับบทเพลงรั้วของชาตินะครับที่นำมาเปิดเพื่อเป็นการไว้อาลัยด้วยนะ
1: ครับ
0: กับทหารที่จากไปนะครับแล้วก็ขอประณามการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบอย่างที่ประชาชนคนไทยหลายคนนะครับก็รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: มาฟังข่าวกันในเช้าวันนี้จากกองทัพบกนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่แวะเข้ามารับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ครับ
1: ครับก็ไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มอดาณาสายนะครับคุณโอ๊ตไฮโรคุณนิตยาบางกรวยคุณสวัสดิ์ชดาคุณลาวโขงเจียมวันนี้ก็มาแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คุณรัตนาสิมะเนี่ยนะฮะคุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตบอกว่าสวัสดียามเช้าภูเก็ตอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับนะครับก็แชทเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
0: ภูเก็ตเป็นจังหวัดเน่เน่นะน้องเน่เน่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
1: โอ้สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเป็นอย่างมากนะครับ
0: ใช่เลยครับคุณดวงรักหนองบัวล่างจากจันทบุรีคุณนพรัตน์เพ็งผอมจากสุราษฎร์ธานีโอ้มาจากหลายจังหวัดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายทุกท่านนะครับผู้บัญชาการทหารบกนำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าเขื่อนห้วยสมงนะครับ
1: ครับ
0: ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลนี้นะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ให้การต้อนรับครับ
1: ครับก็สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับกองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เข้าร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกำลังพลของกองทัพบกผู้แทนส่วนราชการเยาวชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันครับในอาการนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาประกอบพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมร่วมกันร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกและคณะก็ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมอบผ่านกล้ามไม้แก่ผู้แทนหน่วยงานเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเขียนข้อความถวายพระพรทรงพระเจริญประดับบริเวณต้นรวงผึ้งทรงปลูกพร้อมรับชมผลงานและก็มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความและการประกวดคลิปวิดีโอเฉลิมพระเกียรติครับ
1: ครับก่อนจากนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกและคณะท่านก็ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะครับแล้วก็มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยขณะเดียวกันภายในงานนะครับมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวนทั้งหมดเนี่ย 174,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำนะครับเพิ่มเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับกำลังพลเยาวชนและพี่น้องประชาชนนะครับในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันครับ
0: ครับในโอกาสมหามงคลในวันที่28 กรกฎาคมนี้นะครับกองทัพบกได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็ถวายเป็นพระราชกุศลโดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการทำความดีเพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานพร้อมเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเสียสละความรับผิดชอบและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไปครับ
1: ครับก็นี่คือบรรยากาศนะครับที่คุณสุพจน์ได้นำขึ้นทางเพจอาร์มี่เรดิโอให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจได้รับชมเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับอบอุ่นมากๆเลยจริง
0: ๆ
1: เนี่ยนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยสวยงามมากน้องๆสวมเครื่องแบบจิตอาสาในการหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยโอ้ดูระลานตาและสวยงามทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้แล้วครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับแล้วก็ที่บริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรนะครับใครที่ไหนก็ไปที่นั่นเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อวานนี้ก็มีพิธีบวงสรวงและขอเข้ามาพระแม่คงคาตามความเชื่อของคนไทยเราเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและขออโหสิกรรมต่อสายน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็ผู้คนทั่วไปที่เราก็ได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคนะครับตรงนี้สะท้อนถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างผู้คนกับสายน้ำซึ่งเป็นทั้งต้นกำเนิดแห่งชีวิตแล้วก็เป็นรากฐานที่สำคัญของการดำรงชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมครับ
0: ครับไฮไลท์ของงานนี้นะครับคงจะเป็นช่วงของการตักบาตรทางเรือเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีพระเถระผู้ใหญ่นะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยกว่า200รูปเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มารับบิณฑบาตเป็นเนื้อนาบุญในเช้าวันพิเศษนั้นเนี่ยนะครับมีการซักซ้อมขบวนเรือเสมือนจริงด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือเนี่ยนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำคือรวมทั้งหมดเนี่ย225รูป
1: ครับ
0: นะครับก็จะบิณฑบาตเนี่ยนะครับทางเรือที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถระผู้ใหญ่ก็นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนี่ยเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: ครับบรรยากาศนึกถึงเมืองเวนิส
1: นะครับ
0: นะครับที่ประเทศอิตาลีนะครับบรรยากาศที่ว่าคลองเนี่ยทำให้ทุกคนจากทั่วโลกไปเที่ยวไปชมกัน
1: ครับก็เชื่อมกันหมดเลยนะฮะ
0: ครับใช่
1: ครับ
0: ของเราจะว่าไปก็เหมือนเวนิสตะวันออกน
1: ะ
0: ของเขาเวนิสตะวันตกนะครับก็ไปเที่ยวชมกันได้นะครับงานนี้ก็จะจัดในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: ไปสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนนี้ก็คือวันที่31กรกฎาคมครับไปดูกองกำลังผาเมืองก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกันครับกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารพรานที่3202หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่านและประชาชนบ้านศพปืนนะครับดำเนินการปลูกยะแฝกจำนวน 50,000 ต้นในพื้นที่จำนวน10ไร่นะครับตามโครงการปลูกยะแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติและโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง1ล้านไร่ที่แปลงนาขั้นบันไดบ้านศพปืนตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านครับ
1: ครับก็ภาพรวมกิจกรรมนะครับตามที่เราเห็นเลยแม้จะมีฝนตกลงมาสักนิดนึงเนี่ยนะฮะแต่ว่าการจัดกิจกรรมก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกันบ้างเมื่อวานนี้เขามีการประชุมนะครับโดยมีทางด้านของพลเอกชิชนุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะของผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับท่านเป็นประธานการประชุมจัดขึ้นที่อาคารรื่นดีอาคารรื่นดีนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับในส่วนของรมน.จังหวัดต่างๆด้วยเนี่ยนะฮะมีการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวทั้งเรื่องของสถานการณ์ ูมิภาคตะวันออกกลางกองทัพสหรัฐอเมริกาได้มีการทำลายโครงสร้างต่างๆแล้วก็สิ่งที่มีการสกัดกั้นเรื่องของการขนส่งน้ำมันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะครับขณะที่อิหร่านก็มีการตอบโต้สหรัฐอเมริกาด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยครับ
0: รวมไปถึงการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับทหารฝ่ายต่อต้านก็ยังคงปะทะกันอย่างต่อเนื่องด้านการทูตมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะครับโดยอาเซียนยังต้องการให้เมียนมายุติความรุนแรงแล้วก็ปล่อยนักโทษการเมืองเพื่อเปิดทางสู่การเจรจาอย่างสันติด้านกัมพูชาสถานการณ์ยังคงมีความเปราะบางจากปัญหาการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ชายแดนและความไม่ไว้วางใจทั้งสองฝ่ายนะครับแม้จะมีข้อยุติหยุดยิงแต่ก็ยังคงมีการตรึงกำลังและก็เฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านก็ได้มีการมอบนโยบายในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดนะครับให้ความสำคัญในเรื่องของสารตั้งต้นยาเสพติดต่างๆเนี่ยนะฮะต้องมีการสกัดกั้นแล้วก็ต้องมีการจับกุมอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับขอให้หน่วยนะครับมีการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็เรื่องของสแคมเมอร์นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากนะครับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคนะครับส่วนแยกประสานกับกองกำลังป้องกันชายแดนเนี่ยนะฮะจัดทำในเรื่องของการเตรียมสนามรบด้านการข่าวตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการส่งต่อข้อมูลนะครับให้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อความมั่นคงของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับ
0: ครับไปดูชายแดนจันทบุรีครับเมื่อวานนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหารเนี่ยนะครับไปประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนนะครับหรือว่าสบคชด.นะครับร่วมกับศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ายตากสินอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีครับเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศยาเสพติดการป้องกันการรุกล้ำการพิทักษ์รักษาอธิปไตยเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความมั่นคงอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนและการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับก็โดยมีการตรวจเยี่ยมแล้วก็มีการดำเนินการนะครับในเรื่องของโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาที่ได้รับเงินพระราชทานจากกองทุนไทยทิพย์สถาบันจุฬาภรณ์นะครับทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยะราชนารีองค์ประธานกรรมการบริหารกองทุนไทยทิพย์พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับจึงได้พระราชทานการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีเสมอมาเลยทีเดียวครับ
0: ครับซึ่งในปัจจุบันก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ถึงหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรก็แปลว่า1กิโลเมตรกับ200เมตรเศษเนี่ยนะครับ
1: กิโลหน่อยๆเนี่ยนะ
0: ครับใช่ครับแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง8กิโลเมตรเศษรวมระยะทาง9กิโลเมตรเศษตลอดจนการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตที่52ถึงหลักเขตที่54ระยะทาง1กิโลเมตรเศษเนี่ยนะครับเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับพร้อมลวดหนามหีบเพลงความสูงรวม3.35 เมตรนะครับซึ่งออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และก็รองรับภารกิจด้านความมั่นคงครับ
1: ครับก็จากนั้นนะครับคณะของผู้บังคับบัญชาท่านก็เดินทางไปที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับไปดูที่กองกำลังบูรพามีการมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมจำนวนทั้งหมด11โครงการด้วยกันนะครับให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสัญจรของประชาชนแล้วก็ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับรวมถึงเป็นการสนับสนุนด้านความมั่นคงในพื้นที่ชาวตามแนวชายแดนต่อไปครับ
0: ครับคงจำกันได้นะครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่มีBM 21ตกที่ปั๊มน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษจำได้ไหมฮะ
1: จำได้ครับ
0: ครบรอบ1ปีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ครบรอบ1ปีโศกนาฏกรรม BM 21ถล่มร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ที่บริเวณร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับจุดที่เคยเกิดเหตุโจมตีด้วยจรวด BM 21จากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ส่งผลให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตภายในร้านสะดวกซื้อ7รายด้วยกันนะครับเสียชีวิตบริเวณสวนยางพาราใกล้เคียงอีก1รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย ก็นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนไทยทั้งประเทศครับ
1: ครับก็บรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาร่วมประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็รำลึกถึงผู้จากไปโดยมีเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพระราชที่23เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียครับ
0: ครับพูดถึงเรื่องความสูญเสียเมื่อวานนะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทหารพรานนะครับสูญเสียแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้แก่ประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับวัน22กรกฎาคมเวลาประมาณ 18:45 นาทีนะครับได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะเนี่ยนะครับยี่ห้อนิสสันแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง

0: และประชาชนนะครับได้รับบาดเจ็บ5รายโดยเป็นเด็ก2รายก็ได้แก่เด็กชายฮาปิบฮินะ
1: ครับ
0: อายุ10ขวบแล้วก็เด็กชายอวาดิบบูราเฮงนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือแนะนำและนำส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสทันทีครับ
1: ครับก็ภายหลังจากการก่อเหตุนะครับคนร้ายได้ขับรถยนต์นะครับหลบหนีไปยังเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าไปที่ตำบลตันหยงมัดจากตำบลตันหยงมัดเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ดูซงยอนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีการปิดล้อมพื้นที่นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องนำไปสู่ในเรื่องของการจับกุมผู้กระทำความผิดให้ได้นะครับขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาได้ทำการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์หลักฐานในจุดที่พบรถในอย่างละเอียดนะครับพร้อมทั้งมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากทั้งสถานที่เกิดเหตุแล้วก็บริเวณที่พบรถนะครับเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอแสดงความอาลัยและขอสดุดีทหารกล้าทั้ง5นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างไปบอมเข้าในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมยืนยันนะครับว่าจะดูแลในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการอย่างเต็มที่นะ
1: ครับก็กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่ต้องสูญเสียแล้วก็ยืนยันต่างๆว่าอย่างที่อาจารย์สุรีได้บอกไปนะครับว่าเขาจะดำเนินการให้มีการได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้นะครับให้มีการคลี่คลายแล้วก็จะมีการจับกลุ่มในส่วนของผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยเพราะมันโอ้โหอุกอาจจริงๆเนี่ยนะครับมาดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ด้านพันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าก็ได้แถลงการประณามการก่อเหตุใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจเทศบาลบุเคสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้เป็นการกระทำอันอุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วย
1: ครับก็ในส่วนของกองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็ถ้าท่านใดจะเจอในเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลบุคคลต้องสงสัยนะครับแจ้งที่สายด่วนของกรมนภาค4ส่วนหน้าได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข1341นะครับ1341หรือว่าจะแจ้งที่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ครับประชาชนที่ทราบเบาะแสอย่างไรก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยกันแล้วกันนะครับสังเกตรถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์สีเทามีชื่ นางเพ็ญพักเป็นผู้ครอบครองอยู่ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็คนร้ายใช้ป้ายทะเบียนปลอมเพื่ออำพรางการติดตามด้วยนะครับ
1: ครับก่อนนี้คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังครับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมณัฐจันทรังสี
0: และผมสุธีสุขสากล
1: ครับก่อนเราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย
4: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิฏฐิได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำใยปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจและตำรวจสอบสวนกลางขีดเส้น3วันรวบรวมหลักฐานขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
7: City's tough, so get low. All right, okay, yeah. Through the city, queen, yeah. All right, okay.
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ตอนนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลและระหว่าง 23-25 กรกฎาคมนี้สทนชเตือนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและอีกหลายประเด็นวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
10: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการไซเลนโวบุกตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจากนั้นเวลา 9:30 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลขณะที่หลังจากเมื่อวานนี้มีมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเห็นชอบในการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แล้ววันนี้พลตำรวจเอกสัมภารนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีภารกิจในการเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลา 10:00 น.รองประธานกรรมการธุรกิจสัตว์น้ำอินเดียเข้าพบผู้แทนการค้าไทยเพื่อหารือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและอินเดียขณะที่ปปส.ผนึกกำลัง4หน่วยงานภาคีเปิดปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัยปราบยาเสพติดเชิงรุกยกระดับความปลอดภัยคนกรุงใน3เดือนเน้นการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน90วันพิฆาตยาเสพติดสทนช.เตือนช่วงวันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขณะที่15เขื่อนใหญ่ปริมาณน้ำอย่างน้อยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าหลังขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาหลักทั้ง3คนคือจ่าพิชิตอัศวินสัตพรพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำข้อสอบหรือเอกสารลับออกจากระบบจึงเข้าข่ายการกระทำผิดหลายข้อหาล่าสุดที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อสรุปให้คณะกรรมการปปช.ตั้งคณะไต่สวนพิเศษพร้อมให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยผู้ที่ถูกตรวจค้นบ้านพัก11คนปปช.ได้ทยอยเรียกไต่สวนแล้วบางส่วนแต่ยังต้องใช้เวลาอีก3วันเพื่อรวบรวมหลักฐานให้เชื่อมโยงถึงผู้มีบทบาทสำคัญก่อนพิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ยืนยันว่าการเลื่อนประชุมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ส่งผลกระทบต่อแนวทางการสืบสวนของตำรวจและตำรวจจะสรุปสำนวนส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรี ภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
11: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัว

0: เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
1: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
0: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติแล้วคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็มีงบประมาณให้งาน2 งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
1: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
0: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆจะถามแต่ว่าขายกี่แสนและเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและ2 ครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้

0: ที่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะสุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณหนึ่งที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพงๆ
1: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
0: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เก็งกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตะลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
1: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
0: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
1: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะปอสทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินีดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องยกขบวนการยึดอสังหารวมกว่า 1,275 ล้านบาทและลุยตรวจเข้มต่อเนื่องตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการป้องกันอัคคีภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ปอส.ปฏิบัติการทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินีตั้งบริษัทอัมพาง33บริษัทหลังจัดซื้อบ้านพักหรู33หลังยึดอสังหารวมมูลค่า 1,275 ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
1: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงการปฏิบัติการทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินียึดอสังหาริมทรัพย์รวมกว่า 1,275 ล้านบาทหลังได้รับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกอบกับได้รับการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ย่านถนนพัฒนาการและถนนกรุงเทพกีทาว่ามีชาวจีนพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรูสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงซึ่งจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนมีความต้องการที่จะครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยในประเทศไทยเพื่อเป็นที่พักอาศัยหรือปล่อยเช่าในหมู่ชาวจีนด้วยกันเองนายเหาเต๋งสัญชาติจีนกับพวกทราบถึงความต้องการดังกล่าวจึงได้ร่วมกับนางสาวปิยนุชคนสนิทและนางสาคอนมารดาดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในลักษณะอำพรางกว่า33บริษัทโดยมีสำนักงานทนายความและบริษัทรับทำบัญชีแห่งหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการทางด้านการดำเนินการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนจากนั้นได้ใช้บริษัทที่ใช้จดทะเบียนจัดซื้อบ้านพักหรูจำนวน33หลังในหมู่บ้าน3แห่งซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทุนการจดทะเบียนจัดตั้งและการชำระค่าพักล้วนเป็นเงินทุนของนายเหาเติ้งทั้งสิ้นทั้งนี้จากการตรวจค้นพบเอกสารสำคัญอาทิการโอนลอยหุ้นของบริษัทจำนวน30ชุดซึ่งนางสาวปิยนุชและนางสาวคอนลงนามไว้เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นโดยมีนายเหาเติ้งเป็นผู้สั่งการณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
0: นายสิทธิชัยอรัญญกานนท์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายศิลปากรมิตรางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยนำทีมเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลฝ่ายเทศกิจฝ่ายปกครองฝ่ายโยธาบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยยังคงเดินหน้ากวดขันร้านเป้าหมายอย่างเข้มข้นล่าสุดลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการหลายแห่งโดยมีการตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างละเอียดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินรวมถึงกวดขันใบอนุญาตและการใช้อาคารให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐจะทำลายสะพานหรือโรงไฟฟ้าของอิหร่านหากอิหร่านยังคงโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซมีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำได้หันหัวกลับบริเวณใกล้เยเมนนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียสหรัฐลงนามในข้อตกลงนิวเคลียร์ครั้งสำคัญกับซาอุดีอาระเบียที่อาจเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมได้ผู้นำยูเครนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นให้คืนตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแก่นายมีไฮโลเฟโดรอฟที่ถูกปลดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีการรณรงค์ว่าประชาชนจะยังคงประท้วงทั่วประเทศอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะคืนตำแหน่งให้นายเฟโดรอฟเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในคองโกกล่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้เนื่องจากบางจังหวัดไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามผู้สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 5,700 คนระหว่างเกิดคลื่นความร้อนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
3: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
0: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าผู้ใหญ่ฉันเมาแล้วจะไปไหนแล้วนั่นน่ะ
1: อุ๊ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: มันจับใครไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ๊ยอุ๊ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายนะเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านน่ะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจุกเนี่ยเอาอะ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรุดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: ฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้หรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องหลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้

สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เล่าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมาไม้เสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขาดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติภพต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงๆก้งๆตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ภาพล้มระหว่างเคลื่อนย้ายสีเจ้าหน้าที่ประมาทเลินๆสักครู่มาติดตามค่ะ
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
5: วายฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
7: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
3: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีช้างป่าสีดอหูพับล้มระหว่างเคลื่อนย้ายสีเจ้าหน้าที่ประมาทเลินๆตั้งคณะกรรมการสอบวินัยผู้เกี่ยวข้องต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของช้างป่าคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศผลการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีช้างป่าสีดอหูพับล้มว่าตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งลับที่194/2569ลงวันที่11 มีนาคม 2569แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีช้างป่าสีดอหูพับล้มและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขอชี้แจงว่าได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวและรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วในชั้นนี้พบว่ากระบวนการจับและเคลื่อนย้ายช้างป่าสีดอหูพับมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อซึ่งคณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไปส่วนเรื่องความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้กระทำการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ช้างสีดอหูพับล้มซึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของช้างป่านั้นคณะกรรมการได้เสนอให้ดำเนินการทางละเมิดกับผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลติดตามกับคุณชนากาเหลี่ยมทองค่ะ
11: คู่มือสุขภาพ
12: อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันคืออาการที่คนเราไม่สามารถตื่นหรือตื่นตัวได้ระหว่างวันในสถานการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญส่งผลให้ไม่สามารถระงับการนอนหลับหรือภาวะง่วงนอนได้แม้นอยู่ในสถานการณ์นั้นๆในบางรายอาจรุนแรงเรียกว่าโรคลมหลับซึ่งหมายถึงการมีอาการง่วงนอนที่ไม่สามารถต้านทานได้จนหลับแบบทันทีทันใดไม่รู้สึกตัวอาการร่วมจะมีอาการอ่อนเพลียสมองเฉื่อยชามึนงงสาเหตุหลักๆมีดังนี้จำนวนชั่วโมงที่นอนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนไม่ดีทำให้นอนหลับๆตื่นตื่นตื่นบ่อยเช่นอาจเกิดจากภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับหรือภาวะอยู่ไม่เป็นสุขขณะหลับปัจจัยอื่นๆเช่นจากการกินยาบางตัวที่ทำให้ง่วงโรคทางกายเช่นภาวะบกพร่องทางฮอร์โมนไทรอยด์หรืออาการเจ็บป่วยทางจิตเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรคจากการนอนหลับเช่นภาวะลมหลับและควรปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้คือเมื่อรู้สึกว่าความง่วงระหว่างวันมีปัญหารบกวนกับคุณภาพชีวิตหรือการทำงานหากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เร่งด่วนเช่นงีบหลับขณะขับรถหรือไม่สามารถทำงานระหว่างวันได้ควรรีบปรึกษาแพทย์ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะทมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
19: ร้านกำนันมานะ
20: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
19: ร้านกำนันมานะ
20: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
19: ร้านกำนันมานะ
20: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอะแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุลหลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำหรออายุปูนนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์กับสังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้กูหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วนไปเลยเดี๋ยวอ้วนช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: นี่บ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะ100เดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: ว่าหยังก็100ๆนั่นน
0: ่ะเฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จักหน่อยซื้อดอกแม่
1: เฮ้ยแล้วไป
0: ครับครับครับครับ
1: ครับมาเปียกมาซะเด้
0: อครับผม
2: 94.5 MHz
3: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
4: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
3: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
4: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
5: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
6: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
7: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
8: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
6: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสอสอสอขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่จุดตรวจบูเกสามีสั่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงและยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมสดุดี5ทหารกล้าสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากมาค่ะต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกเธ
2: อช่วงนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจปูเกสซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์และตรวจสอบพยานหลักฐานหลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไป๊บอมใส่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เร่งสนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและกำชับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมสดุดีทหารกล้าสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ทั้ง5นายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจนวาระสุดท้ายกองทัพบกยืนยันจะดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติสูงสุดควบคู่กับการติดตามอาการและเยียวยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดขณะที่ล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าเหตุครั้งนี้ว่าส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6รายปัจจุบันผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วเหลือเพียงเด็กชายวัย10ปีที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการโดยรวมปลอดภัยอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนความคืบหน้าการติดตามผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังเร่งสืบสวนและติดตามตัวต่อเนื่องจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้ชิงอาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 ของกำลังพล3กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องก่อนหลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันยงมัสดุซงยอต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์กระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งและวางเพลิงเผาทำลายบริเวณบ้านไอเจียหมู่ที่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ21กิโลเมตรสำหรับกำลังพลผู้เสียชีวิตมีกำหนดประกอบพิธีรดน้ำศพในวันนี้ณวัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปกรมการแพทย์ทหารช่างเดินหน้าก่อสร้างเส้นทางสายความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจส่งเสริมส่งกำลังบำรุงและยกระดับความมั่นคงของประเทศติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: กรมการทหารช่างยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจก่อสร้างเส้นทางสายความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญภูมิประเทศที่เป็นผาหินสูงชันเทือกเขาสลับซับซ้อนและสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางสายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สำหรับภารกิจดังกล่าวกรมการทหารช่างได้เร่งดำเนินการก่อสร้างเส้นทางยุทธวิธีเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทธุปกรณ์สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนนอกจากนี้เส้นทางที่ก่อสร้างยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าต้นน้ำรวมถึงสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ชายแดนในระยะยาวแม้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคจากภูมิประเทศและสภาพอากาศที่ยากลำบากแต่กำลังพลทหารช่างยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงและพิทักษ์อธิปไตยของชาติต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะทมนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: อ จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนนี่เข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตาย

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายมีบางคนสงสัยว่าเขาอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงใจของเขามุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างฐานะชื่อเสียงให้เป็นเกียรติปรากฏ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: พบการลักลอบลากสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนที่มีความเร็วสูงเกินกว่าการใช้งานปกติเพื่อนำไปให้เช่าใช้งานในคาสิโนฝั่งกัมพูชาซึ่งเชื่อว่าทำไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อันเข้าข่ายความผิดฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วครับปัจจุบันสำนักงานกสทช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเด็ดขาดต่อไปครับ
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
8: นายกนำแถลงผลปฏิบัติการไซเลนโวลทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลยึดเครื่องขุดกว่า 1,900 เครื่องมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับทั้งขบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติการไซเลนโวลตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดดิจิทัลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลหรือขุดบิตคอยซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสรีภาพระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเร่งสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับการกระทำผิดทุกฝ่ายโดยไม่มีละเว้นซึ่งการดำเนินการของรัฐไม่ได้มุ่งเพียงจับกุมหรือยึดของกลางเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นไปที่การตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำซึ่งรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีเหตุเกิดเหตุรอบยิงทหารพรานบริเวณจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5รายและมีผู้บาดเจ็บหลายรายรวมทั้งเด็กวัย10ปีว่าตนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วรฟม.ร่วมกับเขตคลองสานสำนักการโยธาและผู้ตรวจสอบอิสระลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนพิจารณาให้ประชาชนกลับเข้าใช้อาคารนอกขอบเขตโซนเฝ้าระวัง30เมตรคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายโยธาสำนักงานเขตคลองสานและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกเพื่อร่วมกันตรวจประเมินความแข็งแรงทางโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคาร3หลังซึ่งอยู่นอกขอบเขตโซนเฝ้าระวัง30เมตรตามประกาศของสำนักงานเขตคลองสานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยผลการตรวจสอบจากการตรวจประเมินด้วยสายตาเพื่อสำรวจกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งตรวจวัดระนาบการเอียงตัวของอาคารตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยในเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายของโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในภาพรวมและจากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยังไม่พบการเคลื่อนตัวของอาคารดังกล่าวอีกทั้งไม่พบการซุดตัวของถนนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า10วัน สำหรับขั้นตอนต่อไปนั้นผู้ตรวจสอบอิสระเตรียมดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดเชิงลึกเพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตามมาตรฐานทางวิศวกรรมก่อนนำผลการตรวจสอบทั้งหมดมาหารือร่วมกันเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้อาคารได้อีกครั้งภายหลังผลการประเมินยืนยันว่าอาคารมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปุ่งชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz
17: กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เซฟติ้ง
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
0: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบนะแปะนี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
3: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วชีนี่จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวัญนะ
3: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
3: เอานะใจเย็นๆ
1: ฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะ
3: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
2: พอลีพวกนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
4: เรื่องสร้างท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเธอติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
2: ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณสมโภชนะครับแล้วก็คุณธีรเทพครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในวันนี้ครับ
1: ค่ะมาประจำการกันครบนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุยกับคุณณัฐาค่ะคุณบุญฤทธิ์ว่าอากาศร้อนไม่มีฝนเลยคุยกันในรายการปรากฏว่าตอนเย็น
2: ตกครับ
1: ตกหนักเลยนะคะเปียกฝนไหมคะเมื่อวาน
2: อ๋อไม่เปียกครับไม่ได้กลับครับ
1: อ๋อพักที่นี่ใช่ไหมคะที
2: ่
1: สถานีขยันมากคุณบุญฤทธิ์นะคะไม่มีอะไรแน่นอนเช่นเดียวกับน้ำมันค่ะน้ำมันขึ้นราคาตั้งแต่ตีห้านะคะวันนี้ขึ้นมาเรียกว่าขายปลีกเบนซินโซฮอลดีเซลทุกชนิดขึ้น90สตางค์ต่อลิตรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคุณบุญฤทธิ์คุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ส่วนรายการของเราวันนี้นะคะก็มีข่าวสารหลากหลายดีเจพอลล่ากลับมาแล้วกลับมาทวงบัลลังก์นะคะมารายงานข่าวใต้ให้เราได้ทราบกันแล้วก็วันนี้พลาดไม่ได้พิเศษค่ะมีสัมภาษณ์ท่านคณะกรรมการที่ตัดสินงานสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยงานประกวดภาพของน้องๆ นี่แหละอยากจะรู้ว่าเขาตัดสินยังไงอ่ะถึงให้เป็นภาพที่นะคะชนะเลิศต้องติดตามกันวันนี้ค่ะ
2: นะครับเราเริ่มด้วยกิจกรรมของกองทัพบกก่อนนะครับเมื่อวานนี้22กรกฎาคม2569นะครับณบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ทฤจินดานะครับเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าเขื่อนห้วยสมงนะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านได้เป็นประธานนะครับในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนร่วมบำเพ็ญสาระประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลนะครับโดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะครับได้ให้การต้อนรับครับ
1: ค่ะไปที่เขื่อนห้วยสมงนั่นเองนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์บูรณาการร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกำลังพลกองทัพบกผู้แทนส่วนราชการเยาวชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในการนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกก็ได้นำคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาประกอบพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
2: นะครับจากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมอบพันธุ์กล้าไม้นะครับให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเขียนข้อความถวายพระพรนะครับทรงพระเจริญสำหรับประดับบริเวณต้นรวงผึ้งทรงปลูกพร้อมกับรับชมผลงานและก็มอบรางวัลนะครับแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความและการประกวดคลิปวิดีโอเฉลิมพระเกียรติด้วยครับ
1: ค่ะพร้อมกันนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขนาดเดียวกันค่ะภายในงานก็ยังมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 174,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำอันเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกให้กำลังพลเยาวชนและประชาชนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะ
2: นะครับทั้งนี้นะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับกองทัพบกได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยน้อมนำพระราชปณิธานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการทำความดีเพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานพร้อมกับเสริมสร้างจิตสำนึกนะครับแห่งความเสียสละ

0: ความรับผิดชอบและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและก่อประเทศชาติสืบไปครับ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะนอกจากท่านผู้บัญชาการทหารบกจะไปกิจกรรมไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ทางจังหวัดปราจีนบุรีแล้วเมื่อวานท่านยังลงพื้นที่ที่กองกำลังบุรพาแล้วก็กองกำลังสุรนารีด้วยนะคะติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีการเยี่ยมกำลังพลแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานแนวหน้าทั้งในส่วนของกองกำลังบุรพาแล้วก็กองกำลังสุรนารีค่ะโดยเมื่อเวลา 11:00 นค่ะคณะผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจตาพระยาแล้วก็ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบริเวณบ้านคลองแผงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับทราบสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมกับพบปะกำลังพลนะคะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในบริเวณชายแดนจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายท่านผู้บัญชาการทหารบกและคณะก็ได้ไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนตรวจเยี่ยมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่2204ซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องจันทบเพชรนะคะหรือว่าจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูนั่นเองค่ะ
0: ครับโอกาสนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลนะครับของกองกำลังป้องกันชายแดนทุกนายที่ได้ทุ่มเทเสียสละนะครับปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันพร้อมเน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยรักษาความพร้อมต่อภารกิจที่ได้รับมอบอยู่เสมอโดยมันฝึกทบทวนแผนการปฏิบัติต่างๆวิเคราะห์สภาพพื้นที่และปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่กับการดูแลกำลังพลอย่างรอบด้านโดยได้ให้ความสำคัญสูงสุดนะครับกับมาตรการพิทักษ์กำลังพลตั้งแต่การดูแลสภาพความเป็นอยู่ภายในฐานปฏิบัติการให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานนะครับในการดำรงชีพอย่างเหมาะสมการจัดทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกเข้ามาประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของกำลังพลอย่างต่อเนื่องการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวนะครับก็ให้ได้รับอย่างครบถ้วนตลอดจนการปรับปรุงฐานปฏิบัติการนะครับสถาปนาความมั่นคงพื้นที่ให้เอื้อนะครับต่อการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานซึ่งหากหน่วยนะครับมีความต้องการเพิ่มเติมในส่วนใดก็สามารถที่จะประสานมายังหน่วยส่วนกลางของกองทัพบกเพื่อที่จะเร่งดำเนินการจัดหาและสนับสนุนตามความเหมาะสมให้อย่างทันท่วงทีครับ
1: นอกจากนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกและคณะยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีรวม4นายก็ประกอบด้วยจ่าสิบเอกจักริดบัวแก้วได้รับบาดเจ็บนะคะกระดูกนิ้วนางเท้าซ้ายหักค่ะแล้วก็มีจ่าสิบเอกสาธิตผ่องแผ้วและพลทหารธัญเทพมีสิริได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดของระเบิดรวมทั้งพลทหารณัฐสิทธิ์คำผางได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดค่ะเหตุตกจากหน้าผาศีรษะแล้วก็หลังในกระแทกหินนะคะซึ่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ได้พบปะพูดคุยแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลเพื่อให้กำลังใจนะคะพร้อมกับกำชับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์แล้วก็หน่วยต้นสังกัดเนี่ยให้ร่วมกันวางแผนการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดเพื่อให้กำลังพลมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถกลับมาประกอบกิจกรรมต่างๆร่วมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเพื่อประเทศชาติและก็ประชาชนในโอกาสต่างๆต่อไปค่ะ
0: นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตลงไปทางภาคใต้นะครับตอนนี้
1: ก่อนจะลงภาคใต
0: ้
1: พักก่อนแหมเพิ่งจะไปกองกำลังบุรพาคุณบุญฤทธิ์พักฟังเพลงหน่อยดีกว่า
0: อ๋อก็ได้ครับ
1: พักเหนื่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่วันนี้มีเพลงทะเลใจจากคาราบาวมาฝากค่ะ

0: ครับก็เป็นบทเพลงเพราะๆนะครับจากคาราบาว
1: ค่ะ
0: นะครับก็ลงไปทางภาคใต้นะครับจากกรณีที่มีคนร้ายนะครับได้ใช้อาวุธปืนแล้วก็คว้างระเบิดไป๊บอมนะครับใส่จุดตรวจบูเกซามีนะครับเขตเทศบาลของตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งส่งผลนะครับทำให้ทหารกล้าถึง5นายนะครับสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45นะครับต้องเสียชีวิตขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีประชาชนนะครับได้รับบาดเจ็บอีก5รายนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นน้องเพียงอายุเพียง10ขวบเท่านั้นนะครับที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกค่ะท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านเลยลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีการสั่งเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเลยพร้อมกับสดุดีแล้วก็ยกย่อง5ทหารกล้าสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะดีพลีชีพขนาดปฏิบัติหน้าที่โดยยืนยันว่าจะดูแลสิทธิแล้วก็สวัสดิการแก่ครอบครัวอย่างสมเกียรติค่ะ
0: นะครับจากนั้นนะครับแม่ทัพภาคที่4ท่านได้เดินทางเข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับกับเด็กชายฮาบีบฮินะนะครับอายุ10ขวบนะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเด็กชายฮาบีบนะครับได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขาขนาดก็ประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรโดยแพทย์นะครับได้ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีขณะนี้นะครับอาการก็อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ดูจากภาพนะคะในเพจ Army Radio น้องตัวนี้เดียว10ขวบนะคะเป็นกำลังใจให้โอกาสนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่4เนี่ยท่านให้กำลังใจแก่เด็กชายฮาบีบนะคะแล้วก็ครอบครัวพร้อมกับสอบถามอาการบาดเจ็บตลอดจนกำชับให้หน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะคะดูแลด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ค่ะ
0: นะครับท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับได้กล่าวว่าขอแสดงความเสียใจนะครับต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมขอประณามนะครับการก่อเหตุในการใช้อาวุธและก็ระเบิดโจมตีจุดตรวจของเทศบาลบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นการกระทำที่อุกอาจนะครับไร้มนุษยธรรมและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ครับ
1: ใช่ค่ะทีนี้มาดูเรื่องของความคืบหน้าการติดตามผู้ก่อเหตุบ้างนะคะก็เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองทั้งหมดเนี่ยรวมบูรณาการร่วมกันนะคะเร่งสืบสวนแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบก็พบว่าภายหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายเนี่ยนะคะได้ชิงอาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 นะคะของกำลังพลจำนวน3กระบอกพร้อมกับเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวแล้วก็โทรศัพท์มือถือ3เครื่องก่อนหลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันหยงมัดดูทรงยอค่ะ
0: นะครับต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะนะครับที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งแล้วก็วางเพลิงนะครับเผาทำลายบริเวณบ้านไอเจี้ยนะครับหมู่ที่5ตำบลสากรอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อนะครับระหว่างอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะและอำเภอจะแนะห่างจากจุดเกิดเหตุนะครับประมาณ21กิโลเมตรโดยเจ้าหน้าที่นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานและขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับกำลังพลผู้เสียชีวิตนะคะที่มีทั้งหมด5ท่านนะคะมีกำหนดประกอบพิธีรดน้ำศพเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะ23กรกฎาคมณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปก็ทางกรมนภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้ก่อเหตุสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือว่าสายด่วนของกรมนเนี่ยนะคะที่เราพูดถึงบ่อยๆก็คือ1341ค่ะก็โทรมาได้เลยแจ้งให้ทราบเพื่อสร้างสันติสุขร่วมกันค่ะ
0: ในช่วงนี้อยู่ภาคใต้แล้วนะครับก็ไปติดตามต่อเลยนะครับกับดีเจโพล่านะครับข่าวสารต่างๆกิจกรรมต่างๆในกองทัพภาคที่4ติดตามรับฟังได้เลยครับ
2: แม่ทัพภาคที่4ให้การต้อนรับพลเอกกัมปนาทวุฒิดิษฐ์องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมา ณท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทนรทิพย์ภวยนอกแม่ทัพภาคที่4ร่วมให้การต้อนรับพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และคณะในโอกาสที่ท่านองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้โครงการต่างๆสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนเสนาธิการกองทัพภาคที่4เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาหารือปัญหาแนวเขตความมั่นคงพื้นที่ชายแดนจังหวัดระนองโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาพลตรียุทธนาเพชรม่วงเสนาธิการกองทัพภาคที่4เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาในห้องประชุม 406-407 ชั้น4อาคารรัฐสภาโดยมีนายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมการเป็นประธานซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาความคลาดเคลื่อนหรือความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนความมั่นคงในพื้นที่บ้านกลางหมู่ที่9ตำบลจปรจังหวัดระนองซึ่งได้หารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเส้นเขตแดนและเส้นปฏิบัติการนำไปสู่ข้อพิจารณาต่างๆและจะเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปกองพันซ่อมบำรุงที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานยกระดับความพร้อมด้านสวัสดิภาพกำลังพลและครอบครัวโดยพันเอกวรชัดแสงสมบูรณ์ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ AED ณโรงซ่อมยานยนต์สายผ่านกองพันซ่อมบำรุงที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเปิดดวงตาโครงการแสงแห่งความหวังรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยมีผู้บังคับหน่วยในพื้นที่หัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมพิธีซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ให้การรักษาผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกจำนวน103คนเพื่อคืนการมองเห็นยกระดับคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อสร้างความผาสุกและสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มณฑลทหารบกที่46จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานบาดหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเพื่อแจกจ่ายแก่ทหารกองประจำการผลัดที่2/2568โดยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาพลตรีจิรศักดิ์คงทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46ได้มอบหมายให้รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่46เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่46ค่ายอินทยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีสนับสนุนการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติณศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่41พลเรือเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4เดินทางปฏิบัติภารกิจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีโดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่41และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสร้างประโยชน์แก่สังคมตามพระราชปณิธานณอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่41ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
1: ค่ะขอบคุณดีเจพอลล่าค่ะข่าวสารมากมายเลยทีนี้มาดูโครงการที่เราได้เกริ่นไปนะคะกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างสินเพื่อภูมิมินและถิ่นไทยใช่ไหมคะ
0: นะครับวันนี้ก็ส ถึงวันที
1: ่วันนี้นะคะก็เป็นวันตัดสินการประกวดรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคแล้วจัดที่กองบัญชาการกองทัพบกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยไปจนถึง 18:00 นวันนี้ค่ะวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก Army Radio เราก็เลยได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยประจำปี2569มาให้สัมภาษณ์ถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับจากงานครั้งนี้รวมทั้งที่สำคัญคือเกณฑ์ตัดสินดูยังไงว่าภาพสวยงามอย่างไรวันนี้มีหลายแง่มุมค่ะพบกับคุณณัฐะนะคะจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์คุณณัฐะจันทรังสีค่ะเชิญค่ะ
3: ครับและในช่วงนี้นะครับเราอยู่กันในช่วงของการสัมภาษณ์พูดคุยพิเศษซึ่งวันนี้สถานีวิทยุกองทัพบกของเรานะครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นิกรแสวงหานะครับท่านเป็นครูชำนาญการทางด้านศิลปะเจ้าของสถาบันโกลเด้นอาร์ตด้วยนะครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินตามโครงการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยประจำปี2569นะครับขณะนี้ท่านอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์นิกรครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนนะครับว่าการประกวดวาดภาพตามโครงการสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยในปีนี้ครับอาจารย์ในส่วนของเกณฑ์การตัดสินแล้วก็การให้คะแนนผลงานการประกวดวาดภาพของน้องๆที่ส่งมาจากทั่วประเทศพันกว่าภาพเนี่ยนะฮะหลักๆแล้วในปีนี้คณะกรรมการมีวิธีการดูมีวิธีการให้คะแนนยังไงแล้วก็ดูจากองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
4: เกณฑ์การตัดสินระดับภูมิภาคนะครับเกณฑ์การตัดสินเนี่ยนะครับเราเอาแบ่งเป็นหัวข้อนะครับประมาณ5หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือความคิดสร้างสรรค์นะครับความหัวข้อที่2คือความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนดหัวข้อที่3คือการจัดองค์ประกอบภาพหัวข้อที่4คือให้สีสันรูปแบบใหม่นะครับภาพมีความประณีตสวยงามข้อสำคัญคืองานต้องสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะไปสู้กันได้นะครับในรอบคัดเลือกนะครับ
3: ครับนี่นะฮะก็เป็นเกณฑ์การตัดสินทราบว่าเขาจะมีการให้คะแนนเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมครับอาจารย์
4: ใช่ครับ
3: ครับแล้วก็มีการ เดินชมแต่ละภาพแล้วก็คณะกรรมการก็จะมีการลงคะแนนกันณตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยการที่กองทัพบกเราได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนทั่วประเทศที่เขามีใจรักในงานศิลปะครับอาจารย์ได้มีเวทีในการรังสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ในมุมมองของอาจารย์เองซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์คิดว่าน้องๆที่เข้าร่วมการประกวดน้องๆจะได้อะไรกลับไปบ้างครับอาจารย์ครับ
4: ในระดับแรกหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องๆนะครับก่อนที่จะมาเขียนภาพในหัวข้อนี้เนี่ยต้องปรึกอะไรศึกษานะครับข้อเนื้อหาข้อมูลของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเพราะว่าภาพที่ถ่ายทอดออกมานะฮะมันต้องตรงกับเนื้อหาจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากเมื่อกี้คุยด้วยครั้งว่าเรื่องเทคนิคพิธีการเนี่ยซึ่งกองทัพได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้เนี่ยเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนภาพที่เยอะมากเนี่ยในกรณีที
3: ่ครับ
4: นะครับในกรณีที่น้องๆได้แสดงถึงศักยภาพน้องๆได้แสดงถึงฝีมือของเขาที่ออกมาเป็นภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความสามารถได้ดีมากสร้างความสามารถได้ดีมากแล้วก็ได้สร้างผลงานได้ดีมาก
3: ไฮไลท์ที่เราทุกคนจะได้เห็นในรอบชิงชนะเลิศเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
4: จากตัวแทนทั้งหมดนะครับช่วงชั้นคือลักษณะของม.1 ถึงม.3 ม.4 ถึงม.6 เนี่ยเราจะมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดในรอบสุดท้ายจำนวนทั้งหมด16คนด้วยกันนะครับซึ่งนักเรียนเหล่านี้เดินทางมาจากส่วนต่างๆของภูมิภาคแล้วก็นักเรียนก็จะต้องเจอปัญหาที่หนักขึ้นนิดนึงก็คือเรื่องของโจทย
3: ์ครับ
4: ซึ่งเป็นโจทย์ใหม่เราจะแบ่งโจทย์ไป2ประเภทก็คือในภาคกิจแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ได้รับจากภาคกิจนะครับซึ่งเราแบ่งเป็นลักษณะของการจับฉลากนะครับ
3: ครับ
4: ว่ากลุ่มไหนได้หัวข้อไหนนั่นหมายความว่าเราจะได้ผลงานที่แปลกไม่ซ้ำปกติอย่าง2ปีที่แล้วเราซ้ำว่ามันเป็นเนื้อหาตรงนี้นะฮะเป็นเรื่องตรงนี้แน่นะครับมันจะไม่ซ้ำกันเลยแล้วเราสามารถเอาภาพวาดไปใช้หรือไปทำกิจกรรมอื่นเกี่ยวกับของกองทัพได
3: ้แน่นอนครับอาจารย์ว่าการแข่งขันทุกการแข่งขันเนี่ยย่อมต้องมีทั้งผู้แพ้ผู้ชนะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบต่อไปแล้วก็น้องๆที่อาจจะยังไม่ได้ไปต่อตรงนี้อยากให้อาจารย์ให้กำลังใจน้องๆทุกคนหน่อยครับอาจารย์ครับ
4: คือการแข่งขันย่อมมีคำว่าแพ้ชนะเนาะ
3: ครับ
4: แต่ว่าในกรณีนี้การแข่งงานประเภทนี้ถ้าเราครูคิดว่านะครับว่าน้องๆอ่ะชนะทุกคนนะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านบางครั้งเนี่ยน้องๆบางคนไม่ทราบอาจจะได้คำชี้แนะจากครูนะครับผู้สอนวิชาศิลปะหรือครูภาษาไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอะน้องๆเนี่ยได้มีความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านซึ่งพระอีกพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมีเยอะมากนะครับแต่จุดเด่นๆหรือมากจุดเด่นของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือ10โครงการใหญ
3: ่
4: นะครับโครงการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอย่าง10โครงการเด่นๆเนี่ยนะจะประกอบด้วยโครงการป่ารักน้ำนะครับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการอุรักพันธ์เต่าทะเลนะครับฟาร์มตัวอย่างพระราชกิจนะสถาบันเศรษฐกิจศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับแล้วก็ศาลาลุงใจก็คือห้องสมุดทั่วประเทศไทยนะครับโครงการอัยการสภากาชาติไทยโครงการโขนพระราชทานและชุดไทยพระราชนิยมนอกนั้นจะมีโครงการอยู่เยอะมากมายที่พระองค์ท่านสร้างให้กับเยาวชนสร้างให้กับประเทศไทยนะครับ
3: เนี่ยนะฮะก็จะทำให้น้องๆได้รับรู้รับทราบถึงโครงการและพระราชกรณียกิจเหล่านี้นะครับล้วนเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับต้องขอบพระคุณอาจารย์นิกรแสวงหาด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการตัดสินในปีนี้แล้วก็ได้ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์พูดคุยในวันนี้ด้วยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยทีเดียวครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะแม่ตื่นเต้นแทนน้องๆ
0: วันนี้ก็จะมีผู้ที่เข้ารอบนะครับ16คนสุดท้าย
1: 16คนสุดท้าย
0: หลังจากนั้นก็จะเรียนเชิญมาเข้าร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
1: อันนี้คือเป็นรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคใช่ไหมคะ
0: แล้วก็จะนำ16คนเนี่ยไปรอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับก
1: ็
0: คอยติดตามกันนะครับส่วนผลการประกวดเดี๋ยวจะประกาศนะครับทางเพจ Facebook ต่อไปนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสร้าง
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะอธิบดี DSI แจงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นรับสอบเฉพาะขบวนการหลอกลวงเรียกเงินผู้เสียหายปปช.เป็นหน่วยหลักสอบปมทุจริตและกรรมการจัดหางานตรวจเข้มไซต์ก่อสร้างระยองพบต่างด้าว38รายไม่มีใบอนุญาตสักครู่มาติดตามค่ะ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: อธิบดี DSI แจงคดีทุจริตสอบท้องถิ่น DSI รับเฉพาะขบวนการหลอกลวงเรียกเงินผู้เสียหายไม่เกี่ยวกับการสอบของกสทพร้อมย้ำไม่มีอำนาจสอบทุจริตโดยตรงและเตรียมสรุปผลส่งปปช.ดำเนินการตามอำนาจคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: พันตำรวจตียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้รับดำเนินคดีพิเศษในส่วนของการทุจริตการสอบแต่เป็นการสืบสวนเฉพาะกรณีการหลอกลวงประชาชนในลักษณะช่อโกงโดยมีการแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านหรือเข้ารับราชการได้ทั้งที่ผู้กระทำไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจโดยตรงโดยยืนยันว่าการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอความร่วมมือนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสอบสวนและไต่สวนตามอำนาจของปปช.เท่านั้นส่วนการสืบสวนของ DSI มุ่งตรวจสอบผู้ที่หลอกเรียกรับเงินจากผู้เสียหายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือเรื่องการสอบได้ซึ่งหากพบว่าไม่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงก็จะเข้าข่ายความผิดฐานหลอกลวงประชาชนสำหรับจำนวนผู้ร้องเรียนขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเมื่อสรุปผลการสืบสวนแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งสำนวนให้กับปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมย้ำว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีอำนาจในการสอบสวนการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรงแต่จะดำเนินการเฉพาะในส่วนความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงและการหลอกลวงเท่านั้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองลงพื้นที่ตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดรวม38คนแบ่งเป็นเมียนมา31คนสัญชาติจีน5คนและกัมพูชา2คนโดยทั้งหมดทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนอกจากนี้ยังพบนายจ้างที่กระทำผิด1คนเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานและปฏิบัติตามกฎหมายหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกับประเทศต้นทางพร้อมทั้งไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานใหม่ได้ภายในระยะเวลา2ปีพลพีสั่งกรมปกครองลงพื้นที่รีเช็คข้อเท็จจริงกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้านคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ในการอำนวยความสะดวกไม่ให้ประชาชนเดินทางไปในตัวอำเภอหรือตัวจังหวัดและจะมีการจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปในบ้านแต่ละบุคคลเพื่อไปดูสภาพจริงช่วยยืนยันให้กระทรวงคมนาคมได้เห็นว่ารถที่ประชาชนครอบครองเป็นซากรถไม่สามารถใช้งานได้จริงๆขณะที่การตรวจสอบใหม่ไม่น่าจะมีปัญหาในการเก็บตกใช่หรือไม่นายพลรีระบุว่าเราไม่ได้มีกรอบโครงการว่ามีประชาชนเข้าร่วมเท่าไหร่แต่มีความตั้งใจจริงๆจะสกรีนคนที่มีรายได้น้อยและคัดคนจนปลอมออกจากระบบโดยวันนี้กระทรวงการคลังจะแถลงความชัดเจนเรื่องไทม์ไลน์จะขอขยายเวลาไปจนถึง20กันยายนหรือไม่เพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆทั้งชื่อบริษัททะเบียนรถยนต์บัญชีทรัพย์สินต่างๆที่ถือครองอยู่เพื่อจะยืนยันกับหน่วยงานหลังจากนั้นกรมการปกครองก็จะส่งให้หน่วยงานต่างๆซึ่งใช้เวลาในการทำงานและต้องมีการขยายเวลาอย่างแน่นอนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้รวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.นะคะทมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: เ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
14: Beautiful Music
13: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz Since seeing the bird.

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักพระเจ้า
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกลูกให้เป็นลูกแก้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกก็คงปรารถนาที่จะให้ลูกของตนเป็นคนดีเรียนเก่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้สม
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: เพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างราย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประณามเหตุก่อการร้ายนราธิวาสคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมบ์เข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บหลายรายว่าเป็นการกระทำอุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำผิดใช้กฎหมายเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดพร้อมประณามขบวนการก่อเหตุรุนแรงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ดีกว่านี้ย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งรัฐบาลจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอีกทั้งนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และย้ำว่าได้สั่งการผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงให้ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะเรียกคืนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนและสร้างความสงบไม่ให้เกิดขึ้นอีกและให้ทำทุกกระบวนการให้บรรลุทุกเป้าหมายส่วนจะต้องเฝ้าระวังอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเฝ้าระวังทุกจุดเพราะตามข้อสั่งการคือต้องไปดำเนินการให้เข้มงวดเพราะเกิดเหตุบ่อยมากปกรณ์เผยคอตอทอตั้งพระดอนปิศนานันทกุลนั่งประธานคณะอนุกรรมการต่อต้านสินบนภาครัฐพร้อมดันโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาเข้าครม.และเร่งออกมาตรการสกัดทุจริต สอบรับราชการชี้เป็นปัญหาใหญ่ทำลายระบบราชการเตรียมยกร่างกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายปกรณ์ อินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตหรือคอตท.โดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อบูรณาการการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการด้านการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตในภาครัฐโดยแต่งตั้งนายพรดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อกับเพื่อนการป้องกันและปราบปรามการติดสินบนในหน่วยงานของรัฐนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาซึ่งกพร.จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐคัดเลือกภารกิจที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาปรับปรุงกระบวนการการทำงานลดโอกาสในการเรียกรับสินบนโดยตั้งเป้าหมายครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ335แห่งและเห็นผลในระยะแรกภายใน6เดือนโดยนายปกรณ์ระบุว่าที่ประชุมให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบและทำลายภาพลักษณ์ระบบราชการอย่างรุนแรงไม่ใช่เฉพาะการสอบท้องถิ่นจึงเตรียมผลักดันมาตรการป้องกันและยกร่างกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดทั้งผู้กระทำผู้ใช้ผู้สนับสนุนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งโดยมิชอบโดยมอบหมายให้กพร.เสนอคณะรัฐมนตรีและให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ยกร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและครบวงจรเพื่อยกระดับความโปร่งใสของภาครัฐและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกานะคะธมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: เ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าสร้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกประจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีดีแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับใบปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ียวขอให้พูดเป็นในในขอให้ชุนไปสามวันพี่เติง
1: อย่า
0: พี่อย่าไปเที่ยวไหนนะ
1: โอ้พี่ไม่ไปไหนหรอกพี่จะคอยน้องแฟนคนเดียวแหละ

ันไปเที่ยวไม่เกี่ยวข้องใครพูดเป็นในของฉันไปสุด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังผัด
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทมนรัฐขันทวินาหุค่ะกองทัพบกแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลเหตุคนร้ายรอบโจมตีที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเกิดเหตุคนร้ายรอบยิงหัวคนงานขออภัยค่ะหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดยะลาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: องทัพบกแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลเหตุคนร้ายรอบโจมตีที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยประณามการก่อเหตุและเร่งติดตามเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลจากเหตุคนร้ายรอบยิงและคว้างระเบิดใส่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารผ่านที่4509บริเวณจุดตรวจในพื้นที่อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาจนทำให้กำลังพลเสียชีวิต5นายมีประชาชนบาดเจ็บ6รายโดยพลเอกพนาแค้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเร่งติดตามนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วรวมทั้งให้ดูแลสิทธิสวัสดิการของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และประสานการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดทั้งนี้กองทัพบกขอประณามการกระทำอันอุกอาจที่ไร้มนุษยธรรมในเขตชุมชนและขอให้ประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยวิริยะจันทรารายงาน
3: พลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุว่างระเบิดและกราดยิงจุดตรวจในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิต5นายโดยได้ให้กำลังใจนายทหารที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยระมัดระวังและปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการตั้งด่านตรวจต่างๆซึ่งเป็นภารกิจประจำทำให้ผู้ก่อเหตุอาจอาศัยช่องว่างในการเข้ามาก่อเหตุรุนแรงโดยไม่เลือกว่าจุดก่อเหตุนั้นจะอยู่ใกล้ชุมชนเพียงใดและล่าสุดเกิดเหตุคนร้ายรอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลาประมาณ 11:45 ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนรอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่6บ้านดาแลแปตำบลเขื่อนบางลานอำเภอบางนางฟ้าจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าคนร้าย2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้ม่วงปิดบังหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกยิงประกบผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมตรวจสอบสถานที่รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมเพิ่มเติมมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ให้มากขึ้นทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ได้ตลอด24ชั่วโมงชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: กลับมาข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะ อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูก
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวพองพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยชัดเจนหนุนนโยบายจีนเดียวเชื่อไม่กระทบความร่วมมือไทยไต้หวันคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยหลังนายอนุทินเยือนจีนและเห็นพ้องถ้อยแถลงว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าไทยยืนยันนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรและเรื่องของความร่วมมือต่างๆก็ไม่ได้ไปขัดนโยบายไทยไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นเพราะสำหรับคนไทยก็คือนโยบายจีนเดียวสำหรับแถลงการของทางการไต้หวันที่แสดงความผิดหวังต่อไทยนั้นนายอนุทินยืนยันเป็นท่าทีของไต้หวันซึ่งไทยก็รับทราบ าพพร้อมย้ำว่านโยบายของไทยมีความชัดเจนเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออะไรทั้งนี้ต้องมีนโยบายทางการทูตด้วยหรือไม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันนายอนุทินยืนยันว่าเข้าใจกันอยู่แล้วส่วนทางการไต้หวันจะมองว่าไทยเอ็นเอียงหรือไม่นั้นนายอนุทินมองว่านโยบายของไทยคือจีนเดียวไม่มีเอ็นเอียงและไม่ขอตอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระแสบนโลกโซเชียลส่วนจะกระทบแรงงานไทยในไต้หวันหรือไม่นั้นรวมไปถึงการยกเลิกวีซ่านายอนุทินมองว่านโยบายของไทยมีความชัดเจนอยู่ที่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.ยังได้สั่งการให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่นราธิวาสด่วนเพื่อร่วมติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงค่ำวันนี้ทำให้มีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ6รายโดยเลขาธิการกอรมน.ได้สั่งการให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและการปฏิบัติในพื้นที่ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกำลังพลตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่และให้ติดตามกลุ่มผู้กระทำความผิดรวมทั้งกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นทั้งนี้ได้มอบให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพิจารณาใช้กำลังโต้ตอบตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมแต่ต้องมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติโดยกอรมน.บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนเพื่อเร่งนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดมีโทษตามกฎหมายโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ตำรวจเร่งสรุปสำนวนคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคืบหน้ากว่า 70% สอบพยานแล้ว156ปากคาดปิดสำนวนภายใน 1-2 สัปดาห์เตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35รายคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: ตำรวจเดินหน้าคลี่คลายคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะทำงานสอบสวนเปิดเผยว่าการดำเนินคดีมีความคืบหน้าประมาณ70%หลังสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องแล้ว156ปากขณะที่พยานหลักฐานทั้งหมดได้ส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้เพื่อนำมาประกอบการสรุปสำนวนคดีส่วนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น35รายหลังนางสาวทิติชยาครุฑวิชิตเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการติดตามผู้ถือหุ้นของโรงเบียร์ซึ่งเป็นมารดาของเจ้าของร้านที่ยังรักษาตัวอยู่รวมถึงหญิงอีก2คนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกิจการเพื่อนำตัวเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมคณะทำงานระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาผู้ใดได้เนื่องจากต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้านเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายเบื้องต้นเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสรวมถึงข้อหาอื่นที่จะพิจารณาเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานโดยคาดว่าจะสรุปสำนวนคดีได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
14: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
12: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นะคะทมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
17: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
18: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
18: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
18: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
18: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
21: ร้านกำนันมานะ
20: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
21: ร้านกำนันมานะ
20: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
22: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
23: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ็ญทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9 เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5 แบนเตาแก๊ส2 หัวราคา3 กลม 1 แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4 กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5 กลม 2 กระป๋อง 1 เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดหนทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: กองทัพบกแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลเหตุคนร้ายรอบโจมตีที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยประณามการก่อเหตุและเร่งติดตามเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่จุดตรวจบูเกะซามีสั่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงและยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมสดุดี5ทหารกล้าที่พลีชีพในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบคนร้ายชิงปืน3กระบอกเสื้อเกราะของเจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีเขาทำลายรถที่ใช้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งล่าตัวด้านนายกรัฐมนตรีประณามเหตุไป้บอมลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนมอบรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมสั่งเสนาธิการทหารบกลงใต้ด่วนหลังคนร้ายบุกยิงขว้างไป้บอมทำทหารพรานดับ5นายและให้เยียวยาสูงสุดด้านวันนอชี้การข่าวต้องเร็วกว่านี้หลังมีเหตุป่วนนราธิวาสต่อเนื่องแนะดูแลพื้นที่คุยผู้เห็นต่างหนุนเจรจาสันติสุขเพื่อประโยชน์ร่วมกันเสนาธิการทหารเรือเผยหารือเส3เหล่าทัพบูรณาการด้านการข่าวแผนงานให้สอดคล้องไร้นัยยะรับกัมพูชาเคลื่อนไหวแต่มีแผนป้องกันนายกรัฐมนตรีนำแถลงผลปฏิบัติการไซเลนโวบุกค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลยึดเครื่องขุดกว่า 1,900 เครื่องมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับทั้งขบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีย้ำไทยชัดเจนหนุนนโยบายจีนเดียวเชื่อไม่กระทบความร่วมมือไทยไต้หวันชี้เข้าใจกันอยู่แล้วไม่ต้องมีนโยบายทางการทูตสุชาติเผยยูเนสโกชื่นชมไทยรักษามาตรฐานมรดกโลกพร้อมลุ้นอีก2วันวัดพระมหาธาตุก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่บิ๊กรานขึ้นตึกไทยคู่ฟ้ารายงานนายกรัฐมนตรีคืบหน้าเหตุชายแดนใต้ปราบนอมินีต่างชาติอธิบดี DSI เผยชงข้อมูลปปช.ปมช่อโกงสอบท้องถิ่นเหตุมีหน้าที่โดยตรงไม่ใช่คดีพิเศษตำรวจสอบสวนกลางขีดเส้น3วันรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวขบวนการโกงข้อสอบขณะที่ปปช.ตั้งคณะไต่สวนพิเศษเร่งดำเนินคดีตำรวจเตรียมสรุปคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคาดไม่เกิน2สัปดาห์ล่าสุดสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง156ปากรวบรวมพยานหลักฐานคืบหน้า 70% เร่งติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสปปส.ส่งหลักฐานคดีแอมีนาถึงออสซี่ครบแล้วปส.เร่งเจรจาประเทศเพื่อนบ้านลุยล่าตัวโลสโลดผู้ว่าจ้างหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนกรรมาธิการวุฒิสภาปรับเกณฑ์สอบท้องถิ่นยึดภาคกอของกอพอจ่อชงสวเห็นชอบกันยายนนี้กบงเคาะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น 2.40 บาทต่อลิตรเริ่ม24กรกฎาคมนี้หวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรับมือวิกฤตน้ำมันโลกหลังพบกำไรส่วนเกินกกพ.เคาะตรึงค่าไฟเฉลี่ย 3.95 บาทต่อหน่วยถึงสิ้นปีหลังใช้เงินส่วนเกินอุ้ม 1.6 หมื่นล้านบาทส่งผลให้ค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมลดเหลือ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยชัดชาติเผยให้ออกแล้ว1เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในขบวนการพ่อทิพย์ลุยถอนสัญชาติเด็ก24รายยันไม่ปกป้องใครผิดต้องฟันพบผิดปกติ6เขตร่วมโรงพยาบาลเอกชน
6: อยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นะคะทมรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: Beautiful music Beautiful songs for you
9: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
10: Beautiful Music
11: สนับสนุนโดย
12: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Sideshow ผลงานของวง Blue Magic งานประพันธ์ของ Bobby Ely กับ Vinnie Barrett สำหรับวง Blue Magic เป็นวงที่ก่อตั้งกันในปี2515นะครับที่ฟิลาเดลเฟียก็มีสมาชิกดั้งเดิมอย่าง Ted Mills Vernon Sayer Wendell Sayer Keith Beaton และ Richard Prattเสียงร้องนำในแนว falsetto ก็เป็นเสียงของ Ted Mills แนวเพลงของพวกเขานั้นจัดว่าเป็นต้นแบบต้นทางของแนวเพลงแบบ Philadelphia Soul R&B และเพลง Sideshow ที่เพิ่งจบลงไปก็เคยขึ้นอันดับ1บน R&B และอันดับ8บน Billboard Hot 100ในปี2517ธีมเพลงนี้แสดงถึงความเศร้าความสูญเสียและการถูกทำให้เป็นเหมือนกับการแสดงอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเขาสนใจอย่างตอนเด็กๆประสบการณ์ที่เคยเจอนะครับอย่างไปตลาดคลองเตยเขาก็จะมีตรงฟุตปาดมีการแสดงงูเห่าพังพรอะไรประมาณนี้มีมายากลที่จะเรียกให้ผู้คนล้อมวงเข้ามาแล้วมาดูการแสดงนี่แล้วก็มีการขายของขายยาขายอะไรต่างๆหรือเวลาเราไปงานวัดก็จะมีการโชว์อะไรแบบนี้อับดุลอย่างเราก็จะมีผ้าคลุมไว้แล้วก็เอาคนไปนอนใช่ไหมแล้วผ้าคลุมแล้วก็บอกว่าเรียกวิญญาณอับดุลเข้ามาแล้วก็จะให้ทายเลขบนแบงค์ของคนบางคนทายเลขบัตรประชาชนทายนู่นทายนี่ได้อย่างถูกต้องแต่ในเพลงนี้ Sideshowหมายถึงโชว์เล็กๆในงาน Carnival ที่มีผู้คนเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็ใช้การแสดงนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าความเจ็บปวดความทุกข์ของคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่ไซด์โชว์ที่ทำให้คนเขาสนใจเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่คนบางคนก็จะชอบเสพข่าวการทะเลาะเบาะแว้งเตียงหักของผู้คนในวงการบันเทิงหรือพวกเซเลบทั้งหลายเพลงนั้นเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมที่ชอบเสพความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็เตือนให้เราตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของคนที่เขากำลังมีความทุกข์และมีความเจ็บปวดอยู่และในเพลงก็มีทั้งคำศัพท์และรูปประโยคที่น่าสนใจอย่าง hurry hurry step right up เป็นประโยคคำสั่งในเชิงเชื้อเชิญให้คนเอารีบๆเข้ามาเลขเข้ามาและการใช้คำพูดซ้ำๆอย่างเช่น so bad so bad เพื่อเน้นให้เห็นอารมณ์นะว่าโอ้มันแย่จังเลยมันแย่เพลงใช้หลักการ metaphor หรือการเปรียบเทียบชีวิตกับ sideshow หรือโชว์ปาหี sideshow เป็นเพลงในแนว R&B ที่ไพเราะอีกเพลงนึงนะครับมาเปิดรายการ beautiful music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราจะอ่านจดหมายกันและก็จะเปิดเพลงตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน susharadio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านเป็นมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา Beautiful Music ขอย้อนเวลาพาคุณผู้ฟังกลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของรัชกาลรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเราไปต่อกันตอนที่2ของจดหมายของพระองค์ท่านที่ลงไว้ในวันที่21เมษายนพ.ศ. 2439หรือรศ. 116บรรยายสภาพทางเส้นทางเสด็จไปเมืองกุลัมโบที่นี่อาจจะกล่าวว่าเหมือนยาวาได้มีนาทำเป็นขั้นๆเหมือนกันแต่ไม่ลึกเช่นยาวามีต้นไม้มากกว่ามีนามียอดเขาแห่งหนึ่งเรียกคัสเซิลร็อกรูปเหมือนป้อมไม่มีต้นไม้พบที่ปลูกชาและโรงธรรมดูต้นชางามดีแต่ทำไมเห็นน้อยนักไม่ทราบ
สะพานก็มียาวหน่อยข้ามแม่น้ำกาเลนิคังคาแห่งเดียวนอกนั้นก็เกือบไม่ต้องแม่น้ำอีกแห่งหนึ่งรองลงไปเรียกมหาอะไรคงคาแม่น้ำแรกกว้างและน้ำขุ่นแดงเหมือนแม่น้ำตะกั่วป่าแม่น้ำหลังนี้เล็กแคบกว่าแควสักของเราก็เป็นโคลนขุ่นเหมือนกันใช้เรือได้แต่แม่น้ำแรกถ้าจะเอาเทียบกับยาวาแล้วเป็นรองมากทั้งความงามความรุ่งเรืองเจริญและความบริบูรณ์ราษฎรก็มีน้อยกว่ากันมากถ้ายังไม่เห็นยาวาทีก็จะเห็นงามอยู่เห็นเสียแล้วดูจืดเต็มทีบ้านเราคงจะไม่ผิดกันนักความประสงค์อังกฤษที่ยอมแลกกับวิลันดาเพราะเกาะนี้เป็นย่านสำคัญอาจห้ามไม่ให้เรือมาตะวันออกได้ชั่วแต่ไม่ให้บรรทุกฐานต้องการอำนาจข้างวิลันดาต้องการอัดพอเหมาะความประสงค์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายผักพระราชหัตถ์ทะเลขาวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ไปต่อกันในวันพรุ่งนี้เลือกมา2เพลงนะครับให้คุณได้ฟังกันเป็นเพลงคลาสสิกคลาสสิคอลไปแอบหยิบมาจากการแนะนำในจดหมายของคุณพี่ดำรงแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาอ่านจดหมายจากสปป.ลาวจากกรุงเวียงจันทร์กันนะครับเพลงแรกให้ฟัง Love Dream หรือ Dream of Love เป็นผลงานของท่านฟรานซ์ลิสเป็นเดี่ยวเปียโนนะครับและเพลงที่สอง Tale from the Vienna Wood งานของโยฮันสตราวส์

0: ราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz วันพฤหัสแบบนี้เราจะมาอ่านจดหมายกันนะครับวันนี้ก็ได้รับจดหมายจากสปป.ลาวนะครับจากกรุงเวียงจันทน์จากคุณน้องแอนนี่สุภัสสรก็โอ้ส่งมาเป็นจดหมายเป็นฉบับคือซองจดหมายใหญ่มากนะครับแล้วก็แกะเข้าไปก็มีซองข้างในอีกชั้นหนึ่งแต่แกะเข้าไปอีกก็มีจดหมายอยู่แผ่นเดียวเองนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับใส่หลายชั้นเหมือนกับกล่องชิงโชคเลยดูไปดูมาแล้วซองเนี่ยจะหนักกว่าตัวจดหมายมากหลายเท่าอาจจะทำให้เสียค่าธรรมเนียมในการขนส่งมากเกินไปก็ได้นะครับไม่รู้ว่าทางสปป.ลาวเขายังมีสแตมป์กันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าประเทศไทยของเรายังมีอยู่นะฮะและการเขียนจดหมายปกติก็ติดสแตมป์ก็สวยดีครับเพราะว่าสแตมป์จะเป็นภาพอะไรสวยๆของประเทศนั้นๆสะท้อนสภาพและเก็บความทรงจำบรรยากาศของประเทศนั้นๆผ่านสแตมป์ก็สวยงามไปอีกแบบนึงเลยนะครับไปอ่านจดหมายของน้องแอนนี่กันดีกว่าสบายดีครับพี่ต้นทีมงาน Beautiful Music จดหมายฉบับนี้แอนมีเรื่องจะมาเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าที่มีคนเคยกล่าวว่าอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเพราะคำพูดที่เราพูดไปแล้วไม่สามารถจะถอนคำพูดได้จะเจตนาหรือไม่ก็ตามเรื่องนี้มันเกิดขึ้นช่วงแอนเรียนอยู่ชั้นประถมป.5ช่วงนั้นแอนยืมกำไรแขนของพี่สาวใส่ไปโรงเรียนกำไรที่ว่าก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรล่ะค่ะมันเป็นกำไรแขนลักษณะเม็ดลูกปัดหลากสีข้างในจะทำจากลวดที่มันงอได้สมัยก่อนเด็กผู้หญิงจะนิยมกันใส่ไปเที่ยวไปเรียนบ้างแอนใส่ไปเรียน3วันแล้ววันที่3นั่นแหละจู่ๆมันหายไปพยายามหายังไงก็ไม่เจอจนกระทั่งตกเย็นใกล้จะกลับบ้านแอนเห็นเพื่อนอีกคนใส่กำไรแขนแบบที่แอนใส่ถ้าจะบอกว่าเขาซื้อมาใหม่คงจะไม่ใช่ทำไมถึงรู้และแน่ใจก็ก่อนหน้านี้เพื่อนคนนี้แหละค่ะเขาเคยมองสังเกตแถมยังชมว่ากำไรสวยมากแล้วเขาก็ถามโน่นถามนี่ถามนั่นได้มาจากไหนแอนก็บอกว่ายืมของพี่สาวมาใส่ตอนที่หายไปน่าจะเป็นตอนตรวจระเบียบคือมีข้อห้ามไม่ให้ใส่ของประดับทุกชนิดแอนเก็บไว้ใต้โต๊ะห้องเรียนมั่นใจว่าเขาอาจจะเก็บได้และไม่ใช่อันใหม่แน่นอนดูดีๆจะมีรอยตำหนิจากนั้นแอนพยายามถามทวงกำไรแทบทุกวันแต่เขาหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องนี้ทั้งที่เราอยู่ห้องเดียวกันแล้ววันนั้นไม่คิดเลยว่าจะได้ยินประโยคหนึ่งออกจากปากเขาว่าตอนนี้พี่ชายของฉันเขาจากไปแล้วเพราะประสบอุบัติเหตุโดนรถชนไม่สงสารฉันหรอคือคำพูดของเขาทำให้แอนไม่ค่อยเข้าใจทำไมต้องมาบอกมันเกี่ยวอะไรกับกำไรแขนแอนเคยเจอพี่ชายเขาตอนที่แอนอยู่ป.4พี่ชายเขาอยู่ป.5แต่พอพี่ชายเขาจบป.5ก็ไม่ได้เจออีกค่ะไม่แน่ใจว่าพี่ชายของเขามีกี่คนเพราะเราไม่ได้สนิทกันเลยไม่รู้รายละเอียดจนเวลาล่วงเลยมาหลายปีต่างคนต่างเรียนจบน่าจะประมาณ3ปีที่แล้วแอนก็ทราบข่าวว่าพี่ชายของเขาเสียชีวิตถูกรถชนแอนเข้าไปอ่านในเฟซเพื่อนต่อเพื่อนเห็นเขาโพสต์ลงรู้สึกเสียใจพี่ชายจากไปทั้งที่เรามีกันแค่2คนพี่น้องคำว่า2คนพี่น้อง แอนนึกถึงคำพูดที่เขาเคยพูดตอนอยู่ป.ห้าหมายความว่าเขายอมโกหกเพื่อให้แอนเห็นใจเขาจะจำคำพูดของตัวเองบ้างไหมเหมือนตอนนั้นเขากำลังแช่งพี่ชายตัวเองอยู่นะทุกวันนี้แอนก็ไม่รู้นะคะว่านี่คือเหตุปัจจัยหรือผลมาจากอะไรก็แล้วแต่สำหรับแอนคิดว่าหากเราพูดดีคิดดีทำดีย่อมจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาเราหวังว่าเรื่องของเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นการเตือนสติใครหลายๆคนโดยเฉพาะในการที่เราจะพูดอะไรออกมาเราควรไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนหากเราไม่ระวังคำพูดอาจเป็นยาพิษฆ่าตัวเองได้เช่นกันหากเผลอพูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลในวงเล็บโปรดใช้วิจารณญาณในการรับอ่านรับฟังนะคะก็เป็นมุมมองที่น่าคิดน่าสนใจจริงๆนะครับแต่ก็จริงแหละการพูดอะไรเนี่ยถ้าพูดในสิ่งที่ดีมันก็ดีกับเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นรางร้ายหรือการแช่งตัวเองก็เป็นได้แต่คนบางคนเขาก็พูดไปโดยไม่คิดคือพูดอะไรก็ได้ที่คิดว่าจะทำให้ตัวเองรอดจากสถานการณ์เฉพาะหน้าเชื่อว่าในชีวิตของเราเราก็เคยเจอคนประเภทนี้นะโชคดีที่เราไม่เป็นคนแบบนั้นในเดือนมิถุนายนเพื่อรำลึกถึงพระสุนทรวโรหารสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรมวันที่26มีนายนพ.ศ. 2329ถึง2569ครบรอบวันคล้ายวันเกิด240ปีของท่านสุนทรภู่แอนขอมอบกลอนจากเรื่องพระไพรมณีเป็นบทที่พระไพรมณีเที่ยวพานางละเวงเพื่อแสดงถึงความรักที่มั่นคงแม้ความตายก็ไม่อาจจะพรากจากกันได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังและการอ่านถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้อยู่ในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหันนบที่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเทยพกาโกสุมปทุมทองแม้เป็นถ้ำอัมภัยใคร่เป็นหงจะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สองขอติดตามสามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไปขออวยพรให้พี่ต้นทีมงานท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะรักและเคารพแอนสุภัสสรจดหมายนี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2569นะครับขอบคุณน้องแอนนี่สุภัสสรมากๆนะครับผมก็เคยได้ร้องเพลงนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับชื่อเพลงคำมั่นสัญญาแต่คิดว่ายังไม่ได้เอาขึ้น YouTube เวลามีโอกาสจะนำขึ้นไปนะครับสำหรับสุนทรภู่ท่านเคยบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็จำวัดอยู่ที่วัดราชนัดดาหรือวัดเทพธิดารามสองวัดเนี่ย

มาเที่ยวในกรุงเทพแล้วไปที่ย่านเมืองเก่านะครับที่วัดเทพธิดารามวัดราชนัดดาเนี่ยติดกันก็ลองแวะไปชมไปเยี่ยมกุฏิของท่านสุนทรภู่นะแล้วเดินออกมาจากตรงนั้นก็จะไปถึงตรงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแถวนั้นมีของกินอร่อยๆเยอะเลยให้ฟัง4เพลงที่เป็นการแนะนำของน้องหมอหนึ่งติดค้างมาจากคราวที่แล้วนะครับ What a Wonderful World เสียงของ Louis Armstrong ตามด้วย Heal the World เสียงของ Michael Jackson และ Somewhere Over the Rainbow เสียงของนักร้องชาวฮาวายอิสราเอลคามาคาวิโวโอเลปิดท้ายกันที่บรูโน่มาร์กับเพลง Count on Me

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful, beautiful.
1: You're listening to Beautiful Music. Music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทาง FM 94.5 MHz ทาง suchatradio.com นะครับก็กลับมาลบกันอีกแล้วระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านคราวนี้ก็จะทำให้น้ำมันกลับมาแพงอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปยิ่งลบกันเท่าไหร่อเมริกาก็ดูจะเสียรางวัดไปเรื่อยๆนะครับความน่าเชื่อถือของประเทศมหาอำนาจประเทศนี้ก็ได้กลายไปเป็นความน่าเอื้อมระอาของนานาประเทศที่มีต่อสหรัฐดูๆแล้วนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนั้นจะกลายเป็นผู้ที่ยุแยงตะแคงรั่วให้เกิดความขัดแย้งอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับแม้แต่แบบประเทศข้างๆบ้านเหล่านี้ก็น่าสงสัยว่าเขาเป็นตัวการอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ที่เห็นชัดๆก็นี่แหละในตะวันออกกลางหลักฐานมัดแน่นตอนนี้ก็ยังเปิดศึกกับคิวบากับเวเนซุเอลาและท่าทีที่กลุ่มคู่คุกคามประเทศในยุโรปอย่างเดนมาร์กซึ่งก็เป็นเจ้าของอาณานิคมหรือเจ้าของดินแดนไอซ์แลนด์ที่อยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ก็เปิดศึกกับสเปนว่าจะไม่คบค้าสมาคมกันและจะไม่ค้าขายกันและเหวี่ยงใส่กันกับท่านนายกรัฐมนตรีของอิตาลีท่านชื่อจอร์เจียนะครับซึ่งก็เป็นคนเดียวเลยนะเป็นผู้นำต่างประเทศท่านเดียวเลยที่ได้ไปร่วมงานการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของท่านโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งที่2ตอนนี้ก็สะบัดบ๊อบใส่กันแหละนักวิเคราะห์วิจารณ์เขาก็ตั้งข้อสังเกตสภาวะทางจิตใจและก็สุขภาพของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะว่าอาจจะไม่ค่อยมั่นคงหรือเปล่างานครบรอบ250ปีของประเทศอเมริกาก็จัดออกมาแบบกล่อยๆขอไปทีไม่ดูยิ่งใหญ่ประทับใจไม่มีใครพูดถึงสภาพของทำเนียบขาวเขาบอกตอนนี้เหมือนสลัมเพราะว่าทางด้านปีกตะวันออกที่ลื้อไปแล้วเราจะสร้างห้องบอลลูนใหม่นี่ก็เป็นไซต์ก่อสร้างนะครับคุณผู้ฟังแล้วตรงด้านที่เขาเรียกว่าวอชิงตันสแควร์เป็นส่วนที่มี reflecting pool หรือมีสระน้ำใหญ่ๆเพื่อสะท้อนเงาของวอชิงตันมอนิเมนต์และอนุสาวรีย์ของอับราฮัมลินคอล์นก็มีแต่ตะไคร่ขึ้นเขียวขุ่นปัดไปหมดไม่รู้ว่าบำรุงรักษายังไงนะครับใช้งบประมาณซึ่งตามปกติแล้วเขาบอกว่าเวลาทำความสะอาดที่อะไรทีนึงก็ประมาณ3ล้านคราวนี้ท่านทำไป17ล้านแต่ว่าได้ของที่ออกมาย่ำแย่ไปเลยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะดูอเมริกาแล้วก็หันมาดูการเมืองของเราบ้างยังไงก็ขอให้รอดขอให้รอดกันนะครับอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรมากให้ฟังผลงานของ Rolls Royce กับเพลง I Wanna Get Next to You ตามด้วย Diana Rossอันนี้เป็นบันทึกการแสดงสดจากเซ็นทรัลพาร์คเมื่อช่วงหลายสิบปีก่อนนู้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เสียงก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันได้ฟีลลิ่งเดนนารอสพูดถึงมวลมนุษยชาติทั้งหลายเตือนใจให้เราตระหนักว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจว่าอิสราเอลจะเข็นฆ่าคนปาเลสไตน์และเลบานอนไปถึงเมื่อไหร่ปิดท้ายด้วย We Are Family อีกเพลงหนึ่งเป็นผลงานของ Sister Slate จะออกมาในแนว Cheer Up Cheerful ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม่
5: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: าเสพติด
1: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
2: ใช่ว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยดูแลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลีก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
1: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
3: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
1: แล้วแต่ล่ะได้อะไรบ้าง
2: ของว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังกับจักฟรีโอ้ยชอบ
1: แม่นี่งกจริงๆเออดีแล้วไอ้นงล่ะ
2: นงอะไรครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวย
1: แล้วในมุมกับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
2: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันซักซองประคับประคองไม่ให้คงกลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
1: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศ
2: อ่ะผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านไว้เลยนะจะได้ขายเลย
3: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
2: เจ้ากระพริกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
1: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
2: ทุกคนนะวันนี้ว่ามีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเลี้ยงเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพอย่างได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่

0: าดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100%ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม่
5: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: อธิษฐานบารมีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตามประเพณีชาวพุทธนั้นเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานกำกับด้วยอันที่จริงนะคะเวลาเราทำบุญทำกุศลครั้งใดถึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เขาอธิษฐานกันก็เป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปเมื่อถึงคราวบุญส่งผลก็จะได้ผลบุญตรงตามความปรารถนาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวที่ผลบุญส่งผลคือทำให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าไม่อธิษฐานกำกับเราอาจจะเป็นคนรวยที่มีความเห็นผิดยังเป็นคนเจ้าโทสะมีโอกาสที่จะเอาความร่ำรวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางชีวิตก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะปู่ย่าตายายจึงสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเอาไว้นะคะว่าจะได้ไม่ไปถลำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เป็นคนเจ้าโทสะถ้าหมั่นอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลามีอารมณ์โกรธก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้เร็วการอธิษฐานจึงมีส่วนดีอย่างนี้นี่เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายหรือโครงการระยะยาวนั่นเองแม้ในทางโลกเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้แล้วนะคะก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายไม่ใช่ทำอย่างไรจุดหมายหรือเริ่มต้นทำเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการทำบุญทุกครั้งนะคะการอธิษฐานจิตจึงมีความจำเป็นและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควรที่เกิดประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะทำบุญครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานนะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรัฐการเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้ก็เรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: าะใช่ว่าก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอ่ะผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่แต่ก็ด้วยเหมือนกันอุ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะอุ๊ยนักไหนก็มาอุ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาอุ๊ยเต้นๆคนดังเพี้ยนเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 ถึง 20:00 นโดยประมาณนะสำหรับวันนี้ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569มีหลากหลายข่าวสารสำคัญสำคัญมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเนี่ยแน่นอนฮะประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็คือกรณีในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่เกิดเหตุการณ์อุกอาจหลายคนน่าจะได้เห็นภาพข่าวกรณีเนี่ยมีการใช้รถกระบะนะฮะแล้วก็มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั่งมาท้ายรถแล้วก็ก่อเหตุทั้งยิงทั้งมีเรื่องของอาวุธหนักนะครับโจมตีใส่เจ้าหน้าที่ล่าสุดกองทัพบกสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมประณามการก่อเหตุลอบโจมตีที่นราธิวาสแล้วก็เร่งติดตามนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วด้านเสนาธิการทหารบกนะฮะท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะก็ลงพื้นที่นราธิวาสสั่งเข้มมาตรการเชิงรุกลั่นตามล่าคนร้ายจนสุดฟ้าเขียวนะฮะขณะที่ในส่วนของ EOD นะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะฮะก็พบกระสุนกว่า100นัดพร้อมระบุระเบิดที่หน้าสภ.ตันหยงและยิงถล่มจุดตรวจภูเก็ตซามีเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอจะแนะและก็ที่ระแงะด้วยนะฮะขณะที่ในส่วนของคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นเนี่ยกองปราบเร่งรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะจ่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกกว่า10คนนะแล้วก็จะส่งสำนวนคดีไปยังปปช.ในเดือนนี้นะครับในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะซึ่งถือว่าเป็นต้นสังกัดของสถ.ก็ย้ำครับอำนาจกสท.ยกเลิกบัญชีเก่าใกล้ประกาศรายชื่อใหม่แล้วนะฮะโดยมีมสว.ร่วมยืนยันกันด้วยนะฮะขณะที่เรื่องของนอมินีจีนนะครับก็มีการไปทลายกระบวนการนอมินีจีนฮุบบ้านหรู33หลังครับมูลค่ารวมเนี่ยหลักพันล้านฮะแล้วก็ตั้งบริษัทอัมพรางถือครองอสังหาใช้คนไทยถือหุ้นแทนก่อนจะส่งต่อให้กับลูกค้าจีนด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีประเด็นนะฮะเรื่องของนะฮะที่นายกอนุทินนะครับได้ไปเยือนจีนแล้วก็ดูเหมือนกระชับความสัมพันธ์กันระหว่างไทยและจีนนะก็มีประเด็นเรื่องของไต้หวันกันพอสมควรนะฮะนายกปรีก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่หวั่นครับกรณีที่ไต้หวันออกแถลงการผิดหวังไทยเนี่ยก็ยืนยันครับยึดนโยบายจีนเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวดีๆกันบ้างนะครับมติกมง.หั่นราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรนะครับตั้งแต่วันที่ช่วง24เนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็น่าจะมีผลต่อวงเงินเนี่ยหลัก 3,800 ล้านบาททีเดียวนะแต่อย่างน้อยๆก็น่าจะนำมาสู่การปรับลดราคาหน้าปั๊มลงได้ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
5: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
6: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
7: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
8: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
13: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้ยังเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้หลังคนร้ายลอบโจมตีแล้วก็คว้างไปบอมที่จุดตรวจภูเก็ตสามีทำให้ฐานพรานเสียชีวิตไป5นายนะครับและมีประชาชนบาดเจ็บอีกหลายรายซึ่งกองทัพบกครับได้แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมประณามการก่อเหตุและเร่งติดตามเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วล่าสุดนายยมปรีสั่งเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่ภาคใต้ด่วนนะครับโดยโฆษกกองทัพบกครับพลตรีวินไทยสุวารีเปิดเผยกระว่ากองทัพบกในฐานะหน่วยต้นสังกัดขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียของกำลังพลในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่กลุ่มคนร้ายนั้นได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดลอบยิงแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่กำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน

ข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ทันทีนะฮะก็ได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วซึ่งหน่วยเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาการใช้กำลังนะฮะในการตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังได้อย่างเหมาะสมแต่ต้องมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันนะครับก็ได้มอบหมายเนี่ยให้กองทัพภาคที่4นั้นดูแลเรื่องของสิทธิสวัสดิการของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมโดยเร็วที่สุดแล้วก็เรื่องของการประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างดีที่สุดด้วยนะครับโดยโฆษกกองทัพบกนะครับพลตรีวินไทยก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่ากองทัพบกเนี่ยขอให้ผู้ให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับหยุดให้การสนับสนุนกลุ่มคนที่กระทำผิดกฎหมายที่จงใจละเมิดหลักมนุษยธรรมและกติกาสากลก่อให้นะฮะเรื่องของการก่อเหตุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองต่างๆซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตและประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้นได้รับผลกระทบนะฮะโฆษกกองทัพบกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรเกิดขึ้นการกระทำเช่นนี้ไม่สามารถกล่าวอ้างถึงความชอบธรรมใดๆได้กองทัพบกขอประณามต่อการกระทำอันอุกอาจและไร้มนุษยธรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะฮะเป็นกำลังใจให้เจ้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารตำรวจพลเรือนในการมุ่งมั่นต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องภายใต้กระบวนการกฎหมายของสังคมโดยยึดมั่นในเป้าหมายหลักเพื่อดูแลรักษาความสงบสร้างสันติสุขและความมั่นคงอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ส่วนความคืบหน้าการติดตามไล่ล่าตัวคนร้ายครับล่าสุดฮะเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่สามารถที่จะตรวจสอบรถยนต์ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคันที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วคนร้ายเนี่ยเอาไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากอที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐานในจุดที่พบรถอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุนำไปเชื่อมโยงกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนี่ด้านพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ออกแถลงการนะครับบอกว่าการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในเขตเมืองแบบนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่มุ่งร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นแต่มันยังสร้างความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมนั้นไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้ครับหากพบผู้ก่อเหตุนะครับเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะฮะในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยอยากจะขอความร่วมไม้ร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับคนในพื้นที่หรือใครก็แล้วแต่ที่มีข้อมูลเนี่ยนะฮะให้รีบแจ้งไปยังสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะฮะหมายเลข1341ย้ำอีกครั้งครับหมายเลข1341เนี่ยก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามครับช่วงสายวันเดียวกันนี้เนี่ยยังเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้างขณะปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่6บ้านดาแลแปที่ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานี่นายอนุทินชาญวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกบอกว่าแย่มากฮะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยทำทุกวิถีทางฮะในการเรียกคืนความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็เฝ้าระวังทุกจุดเร่งสร้างความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายกบอกว่าคาดเดาไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำคือต้องไม่ยอมให้ความรุนแรงเกิดขึ้นก็ได้ให้นโยบายแก่ผู้ที่รับผิดชอบนะโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงนะฮะแบบชัดเจนไปแล้วว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องประชาชนจะมีความวิตกกังวลดังนั้นฮะฝ่ายความมั่นคงต้องทำอะไรก็แล้วแต่ดำเนินการในทุกๆด้านฮะแม้กระทั่งเดินหน้าเจรจาก็ต้องให้มีความคืบหน้าโดยเร็วและมีความชัดเจน

0: เรียนมากกว่านี้รวมถึงต้องมีการเสริมเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเข้าไปให้มีความพร้อมมากกว่านี้เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องอุกอาจมากซึ่งตนนะคุณอนุทินบอกว่าตัวเองเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังผบ.ตร.ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบกและปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งล่าสุดนะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขารมน.ได้ลงพื้นที่ที่นราธิวาสเป็นการเร่งด่วนตามคำสั่งของนายกเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังเกิดเหตุทันทีในส่วนของประธานที่ปรึกษานายกอย่างอาจารย์มโนออกมาชี้ครับว่าเหตุการณ์ที่นราธิวาสเนี่ยถ้าการข่าวเราดีผู้ก่อการร้ายเนี่ยคงไม่มาในลักษณะอาวุธครบมือเช่นนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันนี้หลายคนคิดว่าต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันและการดูแลพื้นที่ไปจนถึงการเจรจากับผู้เห็นต่างเนี่ยเราพูดเรื่องนี้มานานแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่ได้คืบหน้าไม่ได้มีเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นรูปธรรมมากนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มโนบอกว่าอาจจะต้องรีบดำเนินการเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะไปจนถึงเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ให้ต่อเนื่องแล้วก็ย้ำครับว่าตัวอาจารย์มโนเองเนี่ยย้ำว่ายังสนับสนุนให้เดินหน้าเจรจาอย่างยั่งยืนเพราะมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุตรวจสอบจุดที่คนร้ายเนี่ยนำรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปผอมทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่อำเภอศรีสาครนราธิวาสด้วยตนเองพร้อมสั่งการให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อนำมาเชื่อมโยงและเร่งขยายผลติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดนำมาดำเนินคดีให้ได้เนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์บอกแบบนี้ฮะผมจะให้คนตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนให้รู้ไว้ว่าเราจะตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวผู้ก่อเหตุจะกินจะนอนจะเดินให้ระวังตัวเอาไว้ถึงเวลาที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าแล้วนี่เป็นคำพูดเสียงให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์วันนี้ที่ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุไปดูเหตุการณ์ด้วยตัวเองที่นราธิวาสนะครับขณะที่ในส่วนของกสม.ครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประณามการกระทำอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมในครั้งนี้อย่างถึงที่สุดนะกสม.บอกว่าการจงใจใช้ความรุนแรงพรากชีวิตและทำร้ายผู้อื่นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงไม่ว่าผู้ก่อเหตุคุณจะอ้างอุดมการณ์หรือความขัดแย้งใดๆก็แล้วแต่คุณไม่อาจที่จะหยิบยกอุดมการณ์ใดๆก็ได้ในโลกล่านี้ในการเข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์นะฮะเรื่องนี้มันไม่สามารถที่จะยอมรับได้การกระทำครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์นั่นคือสิทธิในการมีชีวิตอยู่ซึ่งถือว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ไม่มีผู้ใดมีสิทธิที่จะไปพรากชีวิตผู้อื่นรัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องคุ้มครองชีวิตของประชาชนนะฮะในช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นรวมถึงนโยบายจีนเดียวกันนะพักกันครู่เดียวครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
5: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
4: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: กลับมาเคาะข่าวกันอีกช่วงนะฮะก่อนที่จะไปตามเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมาดูเรื่องนโยบายจีนเดียวกันหน่อยนะวันนี้นายกได้ออกมาย้ำนะฮะชัดเจนนะครับว่าไทยเนี่ยหนุนเรื่องของนโยบายจีนเดียวเชื่อไม่กระทบกับความร่วมมือไทยไต้หวันหลังกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันออกแถลงการบอกว่าผิดหวังท่าทีของรัฐบาลไทยต่อกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปเยือนจีนแล้วก็เห็นพ้องในถ้อยแถลงว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจจะแบ่งแยกได้แล้วยืนยันครับว่าเรื่องนี้ไทยยืนยันในนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรแล้วก็เป็นเรื่องความร่วมมือต่างๆที่ไม่ได้ไปขัดนโยบายก็ยืนยันนะว่าไทยเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นสำหรับประเทศไทยก็คือนโยบายจีนเดียวเรายืนยันในเรื่องนี้มาโดยตลอดสำหรับแถลงการของไต้หวันที่ดูเหมือนจะผิดหวังกับท่าทีของไทยเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นท่าทีของไต้หวันที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงท่าทีอย่างไรก็ได้ซึ่งเราก็รับทราบพร้อมย้ำว่านโยบายของไทยมีความชัดเจนเชื่อว่าเรื่องนี้อาจไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรส่วนทางไต้หวันจะมองว่าไทยนั้นเอ็นเอียงหรือไม่นักข่าวถามแบบนี้ว่าเอ๊ะไต้หวันจะบอกว่าไทยเอียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณอนุทินก็บอกว่าก็ยิ้มก่อนตอบเนี่ยแล้วก็บอกว่านโยบายของเราคือจีนเดียวไม่เอียงแล้วก็ไม่ขอตอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระแสที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะกระทบกับแรงงานไทยที่อยู่ในไต้หวันหรือเปล่าเนี่ยมันจะทำให้คนไทยที่อยู่ที่โน่นถูกยกเลิกฟรีวีซ่าอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไรคุณจริงก็ย้ำว่านโยบายของไทยมีความชัดเจนในเรื่องนี้เนี่ยขยับมาดูเรื่องใหญ่ที่หลายคนรอติดตามกันนะครับว่ามันจะมีความคืบหน้าอย่างไรวันนี้มีความคืบหน้าฮะเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยทางกองปราบเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มอีกกว่า10คนแล้วก็จะส่งสำนวนคดีถึงปปช.ภายในเดือนนี้นะฮะพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลนะครับผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือหมายจับใครเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวบรวมเอกสารในคดีไปจนถึงการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนจะถึงที่จะพิจารณาเรียกคนเข้ามาให้ปากคำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่ทำ TOR ของมสว.แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถ.ไปแล้วล็อตแรกเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตเนี่ยน่าจะมากกว่า10คนยืนยันฮะว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันครับทางกองปราบก็เตรียมสรุปรายละเอียดส่งสำนวนให้ทางปปช.ภายในกรอบระยะเวลา30วันหรือภายในเดือนนี้เพื่อใช้ในการประกอบการดำเนินคดีอาญาในส่วนที่เป็นอำนาจของทางปปช.นะฮะขณะที่ทางตำรวจสอบสวนกลางครับขณะนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับ11ผู้เกี่ยวข้องคดีแก้ไขคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นภายในบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากปปช.ขอกันไว้เป็นพยานนะฮะด้านตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลจับกุมอดีตนายกอบต.ควรการหลงที่จังหวัดสตูลตามหมายจับคดีช่อโกงหลังถูกกล่าวหาว่าหลอกผ ผู้เสียหาย16คนนะฮะคืออดีตนายกอบต.ควนกาหลงเนี่ยไปหลอกผู้เสียหายว่าเขาเนี่ยสามารถช่วยให้ผู้เสียหายนั้นบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วก็มีการเรียกรับเงินแต่สุดท้ายจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับการบรรจุไม่ได้เป็นข้าราชการไม่เท่าไหร่ไม่คืนเงินด้วยนะฮะเงินที่จ่ายไปเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขยายผลนะครับว่าตกลงอดีตนายกอบต.คนนี้เนี่ยทำคนเดียวหรือมีเป็นขบวนการเนี่ยแล้วก็ไปดูว่ามันเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่มีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของจ่าสิบตำรวจพิชิตและดร.วินหรือไม่นะฮะในส่วนของต้นสังกัดอย่างกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นพบว่ามีผู้เข้าสอบที่กระทำความผิดเห็นตัวเลขแล้วอย่าตกใจนะเกือบ 6,000 คนนะฮะ 5,924 คนใน 5,900 ที่ทำความผิดเนี่ยหรือพบว่ามันไม่ปกติเนี่ยได้รับการบรรจุไปแล้ว 5,800 คนเหลืออีกประมาณ110คนขั้นตอนต่อไปคือมหาดไทยต้องทำยังไงได้ที่จะต้องหาทางในการยกเลิกประกาศที่เคยรับรองว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยสอบได้ก็น่าจะใช้อำนาจของกสทหรือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยและจะต้องมีการลงนามประกาศรายชื่อคนที่เขาสอบได้จริงๆเนี่ยคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบคอบและทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องได้รับการยืนยันจากทางมสว.ด้วยหลังจากนั้นถึงจะสามารถดำเนินการให้จบอย่างถูกต้องได้ภายในเร็ววันเนี่ยล่าสุดนะตำรวจภูธรภาค9พร้อมชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลบุกจับชายคนหนึ่งอายุ61นะฮะก็คืออดีตนายกอบต.ควนกาหลงนะฮะที่จังหวัดสตูลเนี่ยนะฮะก็ไปจับกุมได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองนครราชสีมาแหมเห็นชื่อจังหวัดแล้วถ้าใครตามข่าวบ่อยๆเนี่ยน่าจะเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกันได้นะฮะแต่ขออนุญาตไม่พูดแล้วกันน่าจะประมาณนี้นะฮะขยับมาดูความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกันหน่อยนะฮะตำรวจได้เดินหน้าคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคณะทำงานสอบสวนเปิดเผยว่าการดำเนินคดีมีความคืบหน้าไปแล้ว 170% นะครับหลังสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้อง156ปากขณะที่พยานหลักฐานทั้งหมดครับได้ส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้เพื่อนำมาสรุปสำนวนคดีส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์เนี่ยสถานบันเทิงณลาดพร้าวตรงนี้เนี่ย35รายนางสาวทิติชยาครุฑวิชิตนะครับก็เสียชีวิตอีกรายจากการบาดเจ็บขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการติดตามผู้ถือหุ้นของโรงเบียร์ซึ่งเป็นคุณแม่ของเจ้าของร้านที่ยังรักษาตัวอยู่รวมถึงผู้หญิง2คนที่มีเส้นเงินเนี่ยเชื่อมโยงกับกิจการเพื่อนำตัวเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมโดยคณะทำงานระบุครับว่าขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะแจ้งข้อหาใครได้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานซึ่งต้องทำอย่างรอบด้านเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายเบื้องต้นเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานโดยคาดว่าจะสรุปสำนวนคดีได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้นะฮะขยับไปดูคดีกันหน่อยครับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะฮะโดยบก.ปอส.นะฮะปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ได้ร่วมกันดำเนินคดีขบวนการทุนจีนนอมินีที่นำโดยนายเห่าเติ้งสัญชาติจีนพร้อมพวกเนี่ยนางสาวปิยนุชกับนางสาคอนตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่ดินหลังสืบสวนนะฮะพบว่ามีการสวมสิทธิ์ไปจัดตั้งบริษัทอำพรางเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยไม่รับอนุญาตคดีนี้มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาบอกว่ามีชาวจีนเข้ามาพักในหมู่บ้านหรูสร้างความเดือดร้อนลำคันพอเจ้าหน้าที่ไปสืบสวนเนี่ยไปพบว่าบ้านหลังดังกล่าวที่ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทอัมพรางมีชื่อของผู้ถือหุ้นและกรรมการที่เป็นคนไทยคือนางสาวปิยนุชและนางสาคอนแต่แท้จริงแล้ว2คนนี้ไม่ใช่เจ้าของตัวจริงฮะเป็นคนจีนชื่อว่านายห่าวเติ้งนะฮะเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังใช้สำนักงานกฎหมายและบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งจัดตั้งบริษัทอัมพรางขึ้นมาอีก33บริษัท33บริษัทนี้ไปซื้อบ้านพักหรู33หลังเรียกว่ากว้านซื้อแล้วกันนะเพราะมูลค่าบ้านที่ซื้อเนี่ยรวมแล้วหลักพันล้านแล้วไปปล่อยเช่าเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาวจีนด้วยกัน จ้าหน้าที่ก็เลยไปปูพรมตรวจค้น20จุดในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลตรวจยึดพยานหลักฐานได้จำนวนมากฮะโฉนดที่ดิน3ฉบับสัญญาซื้อขายเอกสารสิทธิ์30ชุดหนังสือเดินทางหลายสัญชาติรวมแล้ว15เล่มยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์13รายการเอกสารโอนลอยหุ้นนะครับที่คุณนางสาวปิยนุชกับนางสาครเนี่ยลงนามเตรียมเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นเป็นคนจีนตามสั่งการเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธในส่วนของการร่วมของกระบวนการนอมินีแต่รับว่าเป็นผู้ลงชื่อในเอกสารจริงตามคำสั่งของนายทุนขยับไปดูคดีครับวันนี้ DSI เปิดปฏิบัติการบุคคล7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าเอาไปทำเป็นเหมืองขุดเงินดิจิทัลยึดเครื่องขุดกว่า 1,900 เครื่องเยอะมากๆเนี่ยมูลค่าความเสียหายจากการขโมยใช้ไฟเนี่ยกว่า280ล้านบาทวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย7จุดในพื้นที่สมุทรสาครนครปฐมหลังสืบสวนพบเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าไปทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลตรวจค้นโกดัง2แห่งและบ้านพักพร้อมสำนักงานของผู้ที่เกี่ยวข้องอีก5แห่งพร้อมตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิทัลได้กว่า 1,900 เครื่องเนี่ยผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเครือข่ายดังกล่าวลักลอบต่อไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ผ่านมิเตอร์ของการไฟฟ้าใช้ไฟต่อเนื่องมานานกว่า1ปีสร้างความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นกว่า280ล้านทั้งนี้หากดำเนินกิจการอย่างถูกต้องเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยที่ใช้ไฟเยอะขนาดนี้ไปขุดเหมืองบิตคอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณ22ล้านบาทต่อเดือนนะฮะแต่กลุ่มนี้จ่ายค่าไฟแค่เดือนละประมาณหมื่นนิดๆนะจากเดือนละ22ล้านประหยัดไป22ล้านโดยประมาณส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษฮะพันตรวจตรียุทธนาประดำบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยยังสามารถตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญจำนวนมากเพื่อนำไปขยายผลถึงผู้ร่วมกระบวนการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาจเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่รัฐโดยเตรียมแจ้งข้อหาลักทรัพย์และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมพิจารณาดำเนินคดีฐานฟอกเงินรวมถึงความผิดฐานกฎหมายอาคารสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขต่างๆเพื่อดำเนินนะฮะคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างครบทุกมิตินะฮะน่าจะปิดท้ายกันที่กระทรวงการคลังครับเตรียมเสนอครม. 27 กรกฎาคมนี้คงสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 12.7 ล้านคนถึง30กันยาพร้อมปรับเงื่อนไขไม่ตัดสิทธิ์ผู้ครอบครองรถเก่าโอนลอยถูกสวมชื่อเนี่ยเพื่อให้กระบวนการพิสูจน์และทบทวนสิทธินั้นแล้วเสร็จปัจจุบันมีคนยื่นอุทธรณ์ 3,400,000 กว่าคนนะครับทำให้ผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองทั้งรายใหม่รายเก่าจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเนี่ยจะปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองโดยไม่ตัดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือครองรถยนต์รถจักรยานยนต์สิ้นสภาพโอนลอยสวมชื่อรถต่างๆกลุ่มของนักเรียนนะฮะนักเรียนนอกระบบกศร.หรือว่ากศน.การศึกษานอกระบบเดิมเนี่ยกลุ่มนี้ก็ยังได้รับสิทธิ์อยู่ไปจนถึงกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทอะไรต่างๆที่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยกรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนเนี่ยที่อาจจะถูกตัดสิทธิ์จากเกณฑ์อื่นนะครับก็ย้ำว่าทั้งหมดเดี๋ยวจะมาทบทวนพิจารณากันอีกครั้งโดยตอนนี้เปิดศูนย์ One Stop Service ให้สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์กันได้หมดเวลาของข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุพนันนิตมนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569สิริราช International Conference in Medicine and Public Health หรือ SICMPH 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมกว่า 1,200 คนภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทินิทรรศการดวงใจของแผ่นดินที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยมุ่งเน้นพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลสิริราชการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและนานาชาติการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่าโดยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแบบปากเปล่า15เรื่องและแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์71เรื่องรวม86เรื่องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวคิด Move Your Body Happy Your Mind ซึ่งแบ่งออกเป็น3โซนได้แก่ Bike Zone ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพผ่านการปั่นจักรยานที่เหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัย
BIA Zone ประเมินองค์ประกอบร่างกายเพื่อสร้างความตระหนักและวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัยและ Fitness Zone แนะนำส่งเสริมสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัยเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Levelในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
1: There is in fact a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine. Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dishBoth are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement. A great football team conjures something greater than any individual prowess, a synergy that inspires everyone watching. In the same way, a master Thai chef orchestrates an extraordinary array of notes, sweet, sour, salty, spicy, and bitter. Each element has its own distinct character, and yet together they blend in perfect harmony to produce something wonderful. Most importantly, football and food share the same extraordinary power. They bring people together. They need no translation.They connect cultures and build friendship across borders and generations. They remind us that life's greatest celebrations are the one we share. The idea of connection is especially meaningful here in New York City, one of the world's great crossroads. Every day, many people from different origins come together here and enrich one another's lives.In many ways, Thai cuisine reflects the same openness. It welcomes people to the table and invites them to unlock their minds and senses to a world of new possibilities. This year, we invite you to experience that magic through our theme, Thai Select Playground, Play with Thai Flavors.For this festival, we have transformed this historic hall into a vibrant playground of Thai cuisine, a place of discovery and wonder. Because a playground is where curiosity begins. It is where we try something new, where we explore unexpected possibilities. That is the adventure we invite you to join tonight.Thai cuisine is not simply food. It is a journey that invites exploration. It tells stories of our history, our regions, our communities, and the genius of the people who have shaped Thailand over centuries. From the bustling streets of Bangkok to the mountains of the north and the shores of the south, each dish carries a sense of place.And a unique culinary heritage. Today, we encourage you to follow your curiosity and play with Thai flavors to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs who continue to reinvent Thai gastronomy for new generations. To bring this playground to life, we have assembled an extraordinary league of talent. 15 of New York's finest Thai select restaurants are joining us under one roof. These restaurants are not merely culinary destinations. They are cultural ambassadors that proudly represent Thailand every day through their dedication, craftsmanship, and hospitality. This evening, whether you are enjoying a beloved street food favorite or tasting a contemporary interpretation of traditional Thai cuisine, our chefs will introduce you to the true spirit of Thailand, vibrant, generous, inventive, and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So, step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
0: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งานไทยซีเล็กเฟสติวัลในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์ไทยซีเล็กเป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยแล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิเพลงจีบโลดจิงสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดประเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
2: อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการรับพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและมีประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆจากนั้นเวลา 11:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปต่อมาเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบศาสตร์สืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศเมนราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศเมนราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา โดยนิทรรศการได้จัดแสดงผลงานดีเด่นนวัตกรรมของผู้บริหารนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอาศัยการบูรณาการเข้าสู่หลักสูตรและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมุ่งปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานชีวิตและคุณธรรมด้วยโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมส่งเสริมการมีงานทำมีอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนซึ่งหัวใจสำคัญคือการที่ครูและผู้บริหารเริ่มเป็นต้นแบบที่จับต้องได้เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรนิวิทย์ศิราจารณิตดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งอาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน221คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสโดยทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และอาหารที่ดีมีประโยชน์และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการแก่สถานสงเคราะห์และสถานศึกษาต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่อง ำหรับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ได้รับความยากลำบากและประสบปัญหาทางสังคมปัจจุบันให้บริการผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงรวมจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่ศูนย์49คนเป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตพร้อมเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพลานวิมลดาบทองและอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลสังกัดกองร้อยทหารพลาน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลาน45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณด่านตรวจบูเกะซามีบ้านตลาดตันยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพกำลังพลทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลเป็นล้นพ้นวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายฮาบีพินะประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเด็กชายฮาบิพินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อเด็กชายฮาบิและครอบครัวเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและมอบสมุดกับชุดเครื่องเขียนพระราชทานแก่โรงเรียนบ้านบุ่งฝางโรงเรียนบ้านห้วยโศกโรงเรียนบ้านน้ำวิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านโรงเรียนบ้านเขาน้ำโจรและโรงเรียนบ้านบุ่งไอ้เจียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569และสนองพระปฏิทานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงห่วงใยเรื่องสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน508รายส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายตามลำดับมีผู้ป่วยส่งต่อจำนวน68รายต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงในพื้นที่อำเภอลานสักจำนวน3รายพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีอย่างหาที่สุดมิได้รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดสร้างฉากอย่างยิ่งใหญ่งดงามสำหรับการแสดงโขนประจำปี2569สำหรับการแสดงปีนี้นำเสนอตอนสีดาจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะชั้นสูงของไทยทั้งนี้กว่า50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สืบสานพระราชปณิธานผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างศิลปินรุ่นใหม่และอนุรักษ์งานช่างชั้นครูทั้งการสร้างฉากหัวโขนเครื่องประกอบการแสดงและเครื่องพัฒนาพรอันวิจิตรงดงามซึ่งปีนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมคัดเลือกถึง 1,135 คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์และสะท้อนว่าคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่ามีความภาคภูมิใจและพร้อมสืบสานโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยด้วยโขนตอนสีดาจะเปิดการแสดงในวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
3: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569วันนี้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีพันเอกภูสิทธิ์คล้ายเฮียรันเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตโดยในวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน119คน ได้โลหิตจำนวน 53,550 ซีซีทั้งนี้การบริจาคโลหิตมีกำหนด3วันโดยเริ่มวันแรกเมื่อวานนี้วันที่22กรกฎาคม2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตและวันนี้รวม2วันมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตรวม230คนได้โลหิตจำนวนรวม 13,500 ซีซีซึ่งโลหิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไปกิจกรรมการบริจาคโลหิตเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติด้วยมี

ัวแทนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดครุฑนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสาราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมสินโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมักคะสัญจารามจังหวัดยโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเวอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดกลางวัดโพชัยเสมารามจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมตรวจบัญชีสากลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปวัดกวิสรารามจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมฐานช่างที่1ราชบุรีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค2ภาคตะวันออกสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่27ทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามศาส

0: ดารามตลอดทั้งวันพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กในวันที่30กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส่วนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา31กรกฎาคม2569ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกานักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47และจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับท่ามนรัฐขันทวินหุค่ะตำรวจรู้ตัวมือก่อเหตุป่วนใต้เตรียมออกหมายจับเชื่อ3เหตุการณ์เชื่อมโยงกลุ่มเดียวกันสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งรัดและกำชับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าและทราบตัวกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง3พื้นที่แต่ก็มีบางส่วนที่ออกหมายจับไปแล้วซึ่งในส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจจะเป็นหลักในการปฏิบัติแม้วันนี้เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและประกาศว่าจะไล่ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจนสุดล่าฟ้าเขียวก็ตามแต่ตำรวจก็จะร่วมมือกับทหารส่วนการป้องกันหลังจากนี้ได้กำชับเรื่องยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุเปลี่ยนยุทธวิธีอยู่ตลอดจนทำให้สามารถเข้าไปก่อเหตุในด่านตรวจของทหารได้ซึ่งไม่ทราบว่าด่านตรวจของทหารมีรูปแบบใดโฆษกกระทรวงกลาโหมประณามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสไร้มนุษยธรรมพร้อมเผยนายกสั่งเพิ่มมาตรการด้านการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: พลเรือตีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วน3เรื่องคือเร่งสอบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้โดยเร็วเพิ่มมาตรการด้านการข่าวระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามสิทธิที่จะพึงได้รับขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังให้กับประชาชนกำลังพลรวมถึงกลุ่มที่อาจตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุความไม่สงบส่วนสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนโฆษกกระทรวงกลาโหมยังได้ประณามผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครั้งนี้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมสราการเหลี่ยมทองรายงาน
2: แถลงการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องประณามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจที่บ้านตลาดตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเสียชีวิต5นายและมีประชาชนบาดเจ็บ6คนซึ่งจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขอประณามการกระทำอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมในครั้งนี้อย่างถึงที่สุดการจงใจใช้ความรุนแรงพรากชีวิตและทำร้ายผู้อื่นเป็นอาชญากรรมร้ายแรงไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างอุดมการณ์หรือความขัดแย้งใดก็ไม่อาจทำให้การเข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นการที่เด็กต้องมาบาดเจ็บจากกระสุนและระเบิดเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้เป็นอย่างยิ่งขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นนะคะท่ามนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
11: Beautiful Music
10: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่เวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด่นร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: จำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาทิตานไว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวพี่ดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวพี่ดี
0: ก็สมใจพี่แล้วนะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ทานเจได้บุญไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายปีมานี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่หันมากินเจแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มากินเจกับตนด้วยอาหารเจทุกชนิดล้วนทำมาจากพืชผักนะคะผักบางชนิดก็ห้ามทานบางคนทานเจเพราะว่าร่างกายปฏิเสธอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือทานเข้าไปแล้วก็อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยเกิดป่วยไข้ไม่สบายก็เลยหันมาทานเจค่ะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆเอาไว้ดูเล่นครั้นไปเห็นไก่ที่เขาฆ่าแล้วก็วางขายเป็นตัวๆก็เลยนึกถึงไก่ที่ตนเลี้ยงทำให้เกิดความสลดสังเวชกินไก่ไม่ลงแล้วก็เลยรู้สึกเหม็นคาวกลิ่นสัตว์นะคะหันมากินเจไปก็มีค่ะบางคนกินเจเพราะว่าความเชื่อคิดว่ากินเจแล้วได้บุญก็เลยหันมากินเจค่ะแต่ก็ยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่จึงมีการดัดแปลงรูปร่างของแป้งที่นำมาประกอบอาหารให้มีรูปร่างคล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลากินแล้วจะได้หายอยากก็พอแก้ขัดไปได้บ้างนะคะทีนี้บางคนนะคะถูกเพื่อนชักชวนเรียกว่าเซาซีก็แล้วกันค่ะให้กินเจอ้างว่าได้บุญมากเขาก็เลยไปกราบถามพระอาจารย์ว่ากินเจแล้วได้บุญจริงหรือถ้าได้บุญพวกวัวควายกระต่ายเขากินกันแต่หญ้านะคะมันก็คงต้องได้บุญด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ท่านตอบว่าบุญนั้นได้มาจากการทำความดีเว้นจากการทำความชั่วประกอบแต่การบุญการกุศลสัตว์กินหญ้ามันไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญกินเจแต่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงแล้วทำผิดศีลทำชั่วทำบาปสิ่งที่ได้ก็คือบาปกินอาหารครบทุกหมวดหมู่หรือว่ากินเจก็ตามแต่ถ้าเว้นจากการทำความชั่วทำบาปทำแต่บุญกุศลอย่างนี้จึงจะได้บุญนะคะคงจะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของการกินเจของคุณผู้ฟังกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะว่าจะรับประทานเจหรือไม่หรือว่าจะทานบ่อยแค่ไหนแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

มาลูกล่ะยับก็มาเมียที่ผูกแขนให้ห้าอีกวดนี้ห้าอีกวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มานได้ลูกเด้อ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

วัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มึงรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรานี่มีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ของพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วแหละผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเนอะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเข้าว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภูใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ฉันจะด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเผอก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชิ่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหาระดับชาติ
2: อ้าวพี่หมอนจะกลับบ้านแล้วเหรอครับ
3: จ้าวันนี้มีนัดกินข้าว
2: อันแน่เริ่มเหงาละสิถึงได้มีนัดหนุ่ม
3: ๆหนุ่มน้อยด้วยนะยะอายุแค่11
2: อ้าวพูดถึงลูกเหรอเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมุก
3: ก็คนมันสบายใจนี่จ้ะเพราะเราสนิทกับลูกนะคุยกับลูกบ่อยๆลูกเขาก็ไว้ใจเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเท่ากับเรารู้ความเป็นไปของลูกตลอดเวลาเลยล่ะแล้วการป้องกันปัญหาหรือป้องกันอันตรายให้ลูกก็จะไม่ใช่เรื่องลำบากเลยล่ะ
2: โอ้โหวันนี้พี่หมอนพูดเป็นวิชาการเลยแฮ
3: ะแน่นอนเพราะฉันมีหน่วย FBI เป็นที่ปรึกษานี่นา
2: ฮะถึงกับปรึกษา FBI เลยหรือเจ
4: ๊ปัญหาเด็กถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับสากลที่แม้แต่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ยังให้ความสำคัญในการเผยแพร่วิธีการที่พ่อแม่ควรใช้ดูแลลูกเบื้องต้นที่ FBI แนะนำคือการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ใช่ห้องนอนลูกถ้าลูกติดเกมหรือคุยทางอินเทอร์เน็ตมากไปไม่ควรใช้วิธีดุว่าแต่ควรคุยกันอย่างเปิดอกและเล่าถึงอาชญากรอันตรายให้ลูกฟังหาเวลาตรวจไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของลูกเป็นระยะเล่นคอมพิวเตอร์กับลูกบ้างให้ลูกสอนเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ว่าลูกทำอะไรได้บ้างและควรสอนวิธีป้องกันตัวเองเวลาเล่นเน็ตให้ลูกเช่นอย่าโพสต์รูปภาพตัวเองไปให้ใครเด็ดขาดอย่าให้รายละเอียดส่วนตัวที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์กับใครและอย่าบอกชื่อจริงเพราะนั่นจะเป็นหนทางให้อาชญากรออนไลน์สืบค้นได้และควรใช้โทรศัพท์บ้านชนิดที่โชว์เบอร์โทรเข้าและบันทึกเลขหมายโทรออกได้เพื่อบันทึกหลักฐานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์หากเกิดอะไรขึ้นประการสุดท้ายหากเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าโทษลูกต้องเข้าใจว่าลูกถูกล่อลวงโดยอาชญากรที่มีประสบการณ์มากกว่า
3: เข้าใจหรือยังในต่อว่าทำไมฉันถึงต้องใช้บริการ FBI อ่ะ
2: กระจ่างเลยครับพี่ข้อแนะนำระดับสากลขนาดเนี้ยผมต้องขอจำไปบอกเมียกับลูกผมบ้างแล้วล่ะ
3: ดีมากจะได้เข้าใจวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตช่วยกันแก้ปัญหาระดับชาติไงล่ะจ๊ะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนยาผีบอกหรือยาผีหลอก
2: เป็นอะไรอ่ะนายชัด
3: ปวดหัว
2: เอาไปกินยาลูกหลอนสูตรผีบอกพระอาจารย์ทำเอง
3: ผีหลอกหรือเปล่า
2: อ้าวไม่เชื่อหายจริงๆเขารับรองหายทุกโรค
3: หายไปจากโลกนี้ดี
4: ใช่เลยค่ะอย่าไปกินยาลูกกลอนสูตรผีบอกหรือสูตรพระอาจารย์แอบทำเองขายเองที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยากับอย.นะคะส่วนใหญ่จะแอบใส่สารสเตียรอยด์เสี่ยงทำให้กระเพาะทะลุกระดูกผุหัวใจเต้นผิดจังหวะหน้ามืดหมดสติอันตรายถึงตายก่อนซื้อยาลูกกลอนต้องดูให้แน่ว่ามีเลขทะเบียนตำรับยาจากอย.เพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ

0: ความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุ้ยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: และสองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
3: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
4: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
6: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝ่าคมหอกคมดาบครับฝ่าคมหอกคมดาบทราบความหมายเหล่าชาติชายนายทหารผ่านศึกหนอเพื่อประเทศชาติไทยได้สุขพอจึงได้ขอเอาชีวิตพิชิตศัตรูฉากชีวิตต้องต่อสู้อยู่เสมอต้องพบเจอปวงปัญหามาโจมจู่แม้ต้องเสี่ยงสู้ภัยไล่ศัตรูเพราะใจรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดตนน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝ่าคมหอกคมดาบความหมายคือต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆในการต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ของส่วนรวมเช่นชายชาติทหารได้อุทิศตนในการเป็นรั้วของชาติพิทักษ์อธิปไตยคือความมั่นคงของประเทศชาติหรือพิทักษ์เอกราชให้ดำรงคงอยู่แม้จะต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอาจจะหมายถึงบาดเจ็บล้มตายแต่ว่าหัวใจที่มีความกล้ามีความเสียสละที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดกายตนมาเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนหรือเพื่อผู้ที่อยู่แนวหลังจะได้มีความสุขความสบายชายชาติทหารทั้งหลายจึงพร้อมยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตของตนวันทหารผ่านศึกซึ่งได้ร่วมรำลึกนึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ระลึกนึกถึงว่าชายชาติทหารได้สละเลือดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนดังดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์ว่าเมื่อมีผู้ที่ยอมพลีชีพหรือแม้แต่ยอมบาดเจ็บพิการเพื่อรักษาความสุขสงบให้แก่คนอีกมากหลายคนอีกมากหลายซึ่งเป็นประชาชนหรือคนแนวหลังก็ควรที่จะได้สดุดียกย่องให้เกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกด้วยการยกย่องให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดชายชาติทหารผู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะได้รับขวัญกำลังใจว่าแม้เมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นดังว่ามานี้ก็ย่อมที่จะมีประชาชนหรือคนอีกมากหลายยังยกย่องเชิดชูก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นดอกป๊อปปี้สีเลือดอนุสรณ์ให้รำลึกถึงฉากตอนเข้าปะทะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละเห็นไหมละมีทหารไว้ทำไมนี่คือสำนวนไทยฝ่าคมหอกคมดาบ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะในแต่ละวันคุณแม่จะทำกับข้าวให้ทุกคนในครอบครัวได้กินกันอย่างอร่อยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาทำอาหารเด็กๆก็คุณแม่ก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ทำอาหารเด็กๆก็สามารถที่จะช่วยคุณแม่ได้ด้วยการช่วยหยิบสิ่งต่างๆให้คุณแม่ตามที่คุณแม่ต้องการขณะที่คุณแม่ทำอาหารประเภทต้มและแกงก็จะใช้ทัพพีทัพพีสะกดด้วยททหารไม้หานอากาศพอพานพอพานสระอีอ่านว่าทัพพีทัพพีคือเครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อนแต่มีขนาดใหญ่กว่าช้อนคราวนี้เด็กๆสามารถหยิบอุปกรณ์ทำครัวให้คุณแม่ได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะทัพพีใหญ่กว่าช้อนนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทัพพีแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เยอะ
1: แต่พี่ต้องไปหลายวันนะนะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
2: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
3: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
2: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
3: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
2: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนเขาก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13,800,000ผัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนลดปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
3: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปรรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
2: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15,000,000 กว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4,000,000 กว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและนาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันกลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพัน100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำลังมาเกือบ2 ล้านบาทวันนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีก100,000รวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3 ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
3: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
4: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

ที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพอแล้ว

0: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเหล้าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

सुना।

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลจิตติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับพบกันในเช้าวันนี้นะครับมาให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมใกล้ที่จะถึงวันสำคัญทั้งของชาติของศาสนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะ
2: ครับ
1: ก็คือในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา29
2: อ๋อแล้วก็ต่อด้วยเข้าพรรษาใช่ไหม
1: ต่อด้วยวันที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาซึ่งในวันที่29เองที่เป็นวันอาสาฬหบูชาปีนี้ยังตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะ
2: ครับ
1: ครับคือภาษาไทยแห่งชาตินี่ตรงทุกปีอยู่แล้ววันที่29กรกฎาคมนะครับส่วนวันอาสาฬหบูชาหรือวันเข้าพรรษานั้นไม่แน่ก็ขึ้นอยู่กับจันทรคตินะครับ
2: ก็คือต้องดูวันอีกทีใช่ไหมครับ
1: ดูค่ำดูแรมกันเนี่ยนะฮะว่าแรมไหนค่ำไหนเดือนอะไรจึงจะตรงกับวันนั้นนะครับแล้วก็บังเอิญว่าปีนี้3วันสำคัญติดกันต่อเนื่องนะ
2: ครับ
1: ก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษา28 29 30กรกฎาคมเป็นวันหยุดต่อเนื่องเลยนะ
2: ครับ3วันติดต่อกันแล้วมาพ่วงด้วยวันที่1กับ2นี่เสาร์อาทิตย์มั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
2: 1กับ2ใช่มั้ย
1: เสาร์อาทิตย
2: ์โอ้
1: ก็แปลว่ามีฟันหล่ออยู่วันที่31
2: ครับ
1: แล้วก็วันที่27นะฮะวันที่27ซึ่งเป็นวันจันทร์นะฮะก็เป็นฟันหล่ออีกวันหนึ่งนะฮะก็แปลว่าสัปดาห์หน้านี่นะครับสัปดาห์ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีบรรยากาศในการทำงานบางหน่วยงานหรือบางแห่งก็อาจจะดูเงียบเหงานะ
2: ครับ
1: เข้าใจว่าคงจะมีคนขออนุญาตลาล่วงหน้านะฮะไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในช่วงของวันหยุดนี้นะครับบางคนก็บอกว่าจะไปทำบุญเข้าพรรษากับครอบครัวนะครับ
2: อ
1: าจจะต้องเดินทางไปตั้งแต่ช่วงวันที่27ก็ลากันไปก็มีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีประเด็นมีดราม่าเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดเรียนของโรงเรียนบางโรง
2: ครับ
1: ใช่ไหมที่บอกว่าเออมันมีวันหยุด28 29 30อย่างนั้นวันที่27เนี่ยจะหยุดให้นักเรียนดีไหมบางโรงเรียนก็พิจารณาแล้วก็หยุดนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วบางคนก็ดราม่าบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เท่ากับเป็นการใช้เวลาไม่คุ้มค่านะฮะเอาเวลาราชการเนี่ยให้นักเรียนไปพักผ่อนไปเที่ยวเหมือนกับไม่ตั้งใจอยากจะสอนหรือยังไงอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: แต่ทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็บอกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนบริหารจัดการ
2: ก็พิจารณาเอา
1: พิจารณา
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ถ้าหากว่าหยุดวันจันทร์อย่างเงี้ยก็หัดชดเชยได้ก็เรียนชดเชยสอนชดเชยกันได้นะครับก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยเขาบอกว่ามีนักเรียนส่วนใหญ่เลยที่อาจจะต้องไปกับผู้ปกครองนะฮะไปทำบุญหรือเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดติดต่อกันลักษณะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะเท่าที่สังเกตดูแล้วก็ไปกันเยอะพอไปกันเยอะปั๊บเนี่ยนักเรียนที่มาโรงเรียนกลายเป็นคนกลุ่มน้อยเลยทีนี
2: ้
1: นะฮะถ้าจะเรียนหรือจะสอนอะไรกันไปเนี่ยก็เห็นใจเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ผู้ปกครองก็อาจจะบ่นกรณีที่ผู้ปกครองนี่มีงานเยอะแล้วก็ไม่ได้หยุด เพราะลูกต้องมาอยู่ตัวเองอ๋อ
1: ใช่ฮะ
2: ใช่ไหม
1: ก็มีทั้งสองฝากฝังด้วยกัน
2: ครับ
1: นะครับยังไงก็ตามก็เห็นอกเห็นใจกันนะครับแล้วก็เรียกว่าเคารพการตัดสินใจนะฮะก็เป็นการตัดสินใจของทางโรงเรียนหรือคุณครูนะครับเมื่อตัดสินใจเช่นนั้นแล้วผู้ปกครองเองก็ต้องมีแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะครับถ้าในกรณีที่โรงเรียนเขาหยุดวันจันทร์ให้ด้วยนะครับแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่นะครับผู้ปกครองเองก็คงจะเห็นด้วยนะเพราะว่าบางท่านก็อยากจะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับ ครับนะก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะฮะอาสาฬหบูชาและต่อเนื่องด้วยวัดเข้าพรรษาเนี่ยนะครับ
1: ครับทั้ง3วันก็เป็นวันที่มีพลังนะฮะคำว่าพลังในที่นี้หมายถึงว่าเป็นโอกาสในการที่จะได้ดำริทำหรือดำเนินกิจการกิจกรรมต่างๆด้วยปรารภ3วันดังกล่าวนี้นะครับเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะจิตอาสานะครับทั้งในส่วนของกำลังพลจิตอาสาหรือประชาชนจิตอาสานักเรียนนักศึกษาจิตอาสา
2: ครับ
1: นะครับได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวชเนี่ยอุปสมบทหมู่นะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับใกล้ๆบ้านผมนะครับวัดที่อยู่ใกล้ก็มีวัดศรีประวัตินี่ก็จัดบวชมีคนมาสมัครบวชเยอะเลยนะครับ
2: ครับ
1: บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบางคนเขาตั้งใจอยากจะบวชแต่ก็ว่าด้วยความที่ทุนร้อนยังไม่ค่อยมีแต่ทางวัดประกาศว่าบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็เลยได้โอกาสอันดีนะครับมาบวชและทางวัดก็บอกว่าถ้าบวชแล้วอยากจะเรียนอยากจะอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยต่อไปนี่ทางวัดไม่ขัดข้องยินดีนะส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้ได้รับโอกาสในการเรียนพระธรรมวินัยศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ไม่แน่นะครับพระสงฆ์ที่บวชแบบในโครงการพิเศษแบบนี้นะครับบางท่านอยู่ไปอยู่มาเขาอยู่เป็น10 20พรรษาเลยก็มีนะ
2: ครับ
1: จนกระทั่งเป็นเจ้าอาวาสนี่ก็มี
2: ใช่
1: ครับ
2: นะเพราะบางทีก็เจอทางที่สงบกว่าเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ก็บางรูปท่านก็เลือกเหมือนกันนะบอก
1: ใช่ครับ
2: ออกไปเนี่ยวุ่นวายเหลือเกิน
1: ใช่ครับ
2: ทางนี้สงบแน่นอน
1: คือตอนที่เข้ามาครั้งแรกนี่ก็คิดแต่เพียงว่าในช่วงนี้มันว้าวุ่นหรือมันไม่ค่อยจิตใจไม่ค่อยสงบก็เลยอยากจะหามุมสว่างทางสงบช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะกะว่าบวชสัก15วันตามโครงการอะไรเงี้ยพอบวชเข้าไปแล้วก็พบว่าโอ้นี่มันใช่เลยทางนี้แหละนะครับที่ชีวิตก็ใฝ่ฝันปรารถนาอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้โมเมนต์ได้มีโอกาสได้ทบทวนดูแลตัวเองแล้วก็ไม่เป็นกังวลนะครับในเรื่องของการทำมาหากินคือวิถีของคารวะหรือผู้ครองเรือนนั้นเนี่ยนะครับจะมานั่งแบบว่ารำพึงรำพันตีโพยตีพายกับชีวิตโอ้ทำไมมันทุกข์อย่างนี้นะฮะเราไม่กล้าออกไปทำการทำงานก็ดำรงชีวิตอยู่ยากนะ
2: ครับ
1: ก็ต้องทำงานไปด้วยจะเศร้าจะอกหักขนาดไหนก็ทำ
2: ต้องทำนะ
1: ต้องทำนะ
2: รอให้โชคชะตาวาสนามาเสริมส่ง
1: ครับ
2: รอไม่ไหวนะฮะ
1: ครับ
2: ต้องทำก่อนครับ
1: ครับเหมือนกับคนที่อกหักนะฮะวันก่อนเห็นคลิปวิดีโอนะฮะลูกสาวนะลูกสาวอกหัก
2: ครับ
1: อกหักแล้วทำไงฮะอกหักก็เศร้าสิฮะใช่ไหมฮะพอเศร้านี่มันต้องบิ้วอารมณ์หน่อยนะครับด้วยการเข้าไปในห้องน้ำเปิดน้ำซ่านะครับเพื่อพรางน้ำตาตรงนั้นนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับเปิดอยู่นานสองนานนะร้องห่มร้องไห้ไปเปิดน้ำไปด้วยนะครับแม่ก็ตะโกนถามอาบน้ำเสร็จหรือยังเนี่ยลูกตะโกนตอบกลับมาหนูอกหักจะอกหักยังก็ตามปิดน้ำเดี๋ยวนี้
2: มันเปลืองรู้ไหม
1: มันเปลืองต้องมูฟออนให้เร็วนะคือแม่ผู้มีประสบการณ์มาก่อน
2: อ
1: ย่ามามัวจมปลักดักดานอยู่กับความทุกข์ความเศร้าแบบนี้ออกมาทำโน่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็ลืมอะไรทำนองนั้นนะเป็นวิธีการให้กำลังใจแบบฮาร์ดคอร์หน่อยนะคุณแม่เนี่ยนะ
2: ครับก็คงจะรู้มุมกับลูกสาวดีนะ
1: ใช่ออกมาเลยออกมาเลย
2: ลูกสาวบางคนพูดแบบนิ่มๆไม่ได้ก็ต้องแข็งขึ้นมานิดนึง
1: แข็งขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วลูกสาวก็แพ้ทางด้วยนะคนอื่นอาจจะคนไม่ลงแต่คุณแม่เนี่ยได้อยู่
2: ครับ
1: นะฮะนี่นะฮะก็คือเรื่องของการเสริมสร้างพลังให้แก่ชีวิตนะครับสิ่งหนึ่งก็คือการได้รักษาสัจจะในช่วงของการบวชเนี่ยนะครับบางรูปนะครับก็อาจจะว้าวุ่นกระวนกระวายเหมือนกันนะครับจะอยู่จนครบตามเกณฑ์ที่เขากำหนดหรือเปล่า15วันอะไรเงี้ยนะฮะบางคนบวชแล้วผ้าเหลืองร้อนนะก
2: ็
1: ม
2: ี
1: นะครับแต่ว่าพระอาจารย์ก็ให้กำลังใจทุกรูปบอกว่าลองอดลองทนดูมันอาจจะยากหน่อยในช่วง 3-4 วันแรกโดยเฉพาะเรื่องของความหิว
2: โอ้แน่นอนนะฮะการจำวัดเนี่ยก็ต้องมันก็ไม่เหมือนกับที่นอนที่บ้านหรอก
1: ต่างสถานที่ต่างถิ่นต่างที
2: ่
1: นะครับแล้วก็อาหารอีกนะครับอาหารของพระนี่มันเลือกไม่ได้นี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แล้วแต่ว่าจะมีญาติโยมถวายอะไรมาแต่ถ้าเป็นที่บ้านเรายังเลือกได้ว่าอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอาก็ไม่ซื้อไม่กินเนี่ยแต่ไปเป็นพระไปเป็นนักบวชอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามฝึกใช้ความอดทนซึ่งถ้าผ่านจุดนั้นไปได้แล้วชีวิตก็เบาขึ้นง่ายขึ้นนะครับมีเงื่อนไขน้อยก็มีความสุขมาก
2: ครับครับก็ไม่ต้องดิ้นรนกับเรื่องในทางที่เสริมกิเลสมากใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เรื่องข้าวปลาอาหารนี่ญาติโยมก็จัดให้ก็ออกไปบิณฑบาตเอานะครับ
1: ครับดำรงเป้าหมายหลักเอาไว้ก็คือการขัดเกลาตัวเองนะครับส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองนะครับคืออยู่ข้างนอกเนี่ยเวลากินอาจจะต้องไปหาร้านที่แหมเข้าท่าเข้าทางหน่อยนะบางคนให้ความสำคัญเรื่องกินมากนะฮะจะกินแต่ละมื้อเนี่ยแหมละเมียดละไมเหลือเกินนะฮะต้องพิถีพิถันนะฮะโดยความที่ว่าเป็นนักกินนักชิมนะฮะซึ่งอาจจะเป็นบางครั้งบางช่วงได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตเนี่ยอยู่ลำบากนะครับด้วยว่าจะต้องไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วคนอื่นเขากินอะไรเรากินไม่ได้เนี่ยอยู่ยากวิถีของพระนี่เป็นวิถีที่ทำให้สามารถปรับตัวได้นะครับกับอาหารทุกประเภทนะครับแล้วก็เสื้อผ้าอาภรณ์ของพระก็คือจีวรเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากมายนะฮะที่เสาชิงช้าก็มีไม่กี่ยี่ห้อนะหมายถึงว่าโรงงานที่ผลิตเนื้อผ้าไม่กี่อย่างแล้วก็ส่วนใหญ่โทนสีก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ใช่แบรนด์เนม
2: ครับ
1: นะครับไม่ต้องไปอวดไปแข่งขันว่าจีวรท่านแบรนด์เนมจีวรผมนี่ไม่แบรนด์เนมอะไรเงี้ยนะฮะไม่มี
2: ครับ
1: ครับ
2: เรื่องของผมนะก็สั้นเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับอยู่อย่างเดียวกันกฎกติการะเบียบวินัยเดียวกันเหมือนกับดอกไม้ที่อยู่ในแจกันเดียวกันนะครับดอกอะไรก็ตามแต่มารวมๆกันแล้วก็ไปปักไว้ในแจกันมันก็เป็นแจกันดอกไม้ที่สวยงามนะครับดุจเดียวกับพระธรรมวินัยนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่สมภารเจ้าวัดนะครับไปจนถึงสามเณรรูปสุดท้ายเนี่ยนะฮะในวัดยึดถือกติกาคือระเบียบวินัยเหมือนกันวัดนั้นก็งดงามเขาเรียกว่าสังฆโสภณความงดงามของหมู่คณะ
2: ครับความงามของหมู่คณะนี่ก็ทำให้คนที่มองเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหรู้สึกชื่นใจเหมือนกันนะ
1: ชื่นใจฮะ
2: ครับ
1: ต่างพ่อต่างแม่ร้อยพ่อพันแม่นะต่างครอบครัวต่างการอบรมต่างการศึกษาต่างอัธยาศัยต่างจิตต่างใจแต่มาอยู่ในวัดเดียวกันแล้วปฏิบัติในพระธรรมวินัยเหมือนกันนะฮะความสงบเรียบร้อยเหมือนกันสำรวมเหมือนกันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็ชื่นตาครับ
2: ครับใช่ฮะก็แรกๆก็อาจจะมีสิ่งที่พอใจไม่พอใจบ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อปรับตัวได้แล้วก็ละคลายความเป็นตัวเป็นตนนะลดคลายความเป็นอีโก้ของตัวเองนะจะมียศมาก่อนนะฮะ
2: บางคนเป็นผอ.มาก่อนเป็นผอ.สำนักนั้นสำนักนี
1: ้ครับมียศด้วยบางคนนะเป็นนายพลอะไรเงี้ยนะอย่างท่านพลเอกบุญสินภาคกลางท่านไปบวช
2: ครับ
1: ก็วางลงนะพระก็ไม่ต้องใส่ว่าพระพลเอกบุญสินภาคกลางไม่ต้องใส
2: ่ครับ
1: นะครับก็พระบุญสินภาคกลางเหมือนกับพระกอพระขอซึ่งเป็นลูกชาวบ้านแถวนั้นไปบวชกับท่านเนี่ยไปบิณฑบาตด้วยกันก็เรียกท่านกอท่านขอท่านศิลอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นพระเพื่อนกันไปไม่ได้แบ่งแยกว่าโอ้ระดับท่านเป็นในพลอดีตแม่ทัพเนี่ยมาบวชเนี่ยนะฮะจะมีอำนาจเหนือกว่าเจ้าอาวาสก็หาไม
2: ่ครับ
1: ใช่ไหมครับก็อยู่ในกฎกติกาหรือพระธรรมวินัยเดียวกันโดยถือเรื่องของพรรษานะพระสงฆ์นี่นับถือกันที่พรรษานะท่านมีอาวุโสมากกว่า บวชมาก่อนอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ก็ต้องผู้ที่บวชที่หลังก็ต้องเคารพให้ความยอมเกรงนะครับถืออาวุโสเช่นลำดับการนั่งนะลำดับการนั่งของอาสนะไม่ใช่นั่งตามยศนะฮะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่
2: เวลามีงานที่วัดเนี่ยสังเกตได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เจ้าอาวาสนั่งรูปแรกเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วถัดออกมา
1: ก็ส่วนใหญ่คือเจ้าอาวาสจะได้สิทธิ์ในส่วนของตำแหน่ง
2: ครับ
1: ตำแหน่งแม้ว่าพรรษาอาจจะน้อยกว่าบางรูปแต่ว่าก็ให้เกียรติท่านในฐานะที่เป็นสมภารเจ้าวัด
2: ครับ
1: แต่โดยทั่วไปแล้วก็คือถือเรื่องของพรรษานะครับไล่เรียงลงไปจนถึงสมณเณรที่เพิ่งบวชในวันนั้นนะ
2: ครับครับเอาละครับฟังบทเพลงกันก่อนดีกว่านะครับ
1: เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มีสัจจะความจริงใจนะทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นรวมไปถึงต่อการงานที่ทำนั้นก็พลันนึกถึงวิถีแห่งพันท้ายนรสิงห์
2: ครับ
1: พันท้ายนรสิงห์นี่บางคนอาจจะนึกถึงอะไรนะยี่ห้อ
2: พวกน้ำปรงน้ำพริก
1: อันนี้เป็นชื่อคนนะ
2: ครับ
1: บุคคลในประวัติศาสตร์นะครับที่ถือสัจจะเป็นที่ตั้งนะครับเป็นงานเพลงที่คุณปานประกาศิตนะครับได้ขับร้องเอาไว้ไพเราะมีความหมายสะท้อนถึงสัจจะวาจานะครับพันท้ายนรสิงห์ครับ

0: ครับบทเพลงพันท้ายนรสิงห์ครับ
1: ครับก็เป็นคนจริงในสมัยนั้นนะฮะ
0: ครับคำไหนคำนั้น
1: ครับก็รักษากฎเกณฑ
0: ์
1: ของบ้านของเมือง
0: ครับนะไม่ทำให้เสียระบบ
1: แม้ว่าพระเจ้าเสือซึ่งก็เป็นองค์เหนือหัวจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ก็ตามคือตอนนั้นจะสั่งไม่ให้ประหารก็ได
0: ้ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ท่านบอกว่าเพื่อพดุงความถูกต้อง
1: รักษากฎเอาไว
0: ้รักษากฎเอาไว
1: ้ครับ
0: นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียระบบทำนองนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานพระราชดำรัสเอาไว้นะครับว่าสัจจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดนะครับออกพูดออกมาแสดงถึงว่าคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในการนั้นนะครับคนที่เปล่งวาจาแล้วก็จะทำตามที่ได้เปล่งออกมานั้นแสดงว่าเป็นคนมีความจริงใจคือมีสัจจะนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีสัจจะก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
0: ใช่ครับเป็นวาจาศิษย์นะครับวันนี้ก็นำบทเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับจากศิลปินบ่าววีนะครับชื่อเพลงว่าพลังฝันพลังใจครับ

0: บทเพลงพลังฝันพลังใจจากศิลปินบ่าววีครับ
1: ครับทุกคนก็มีพลังฝันนะพลังฝันก็พลังฝันอาศัยพลังใจในการขับเคลื่อน
0: ใช่ครับคือบางคนฝันเยอะนะฮะฝันเยอะอยากจะเป็นโน่นเป็นนั่นเป็นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นนี่นะ
1: ครับ
0: นะฮะฝันอยากจะเป็นแต่ว่าพลังใจมีน้อยมันก็ขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้ใช่ไหมหมดกำลังใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีฝันซึ่งเป็นพลังแรกแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะพัฒนาให้ใจเรามีพลังด้วยนะครับการทำใจให้มีพลังก็บอกว่าต้องหาโอกาสอยู่ในมุมสงบบ้างนะครับจิตสงบจะพบพลังนะครับถ้าจิตวุ่นวายวกวนนะครับมีเรื่องราวให้ว้าวุ่นใจเนี่ยพลังใจมันก็จะถดถอยนะครับพลังฝันก็จะพลอยหายไปด้วยนะครับ
1: ครับก็เหมือนหลวงปู่ครูบาอาจารย์นะฮะที่อยู่ในมุมสงบนะฮะพลังจิตของท่านก็จะสูงถ
0: ้
1: าหากว่าท่านได้ฝึกปรือมาแล้วฝ
0: ึ
1: กปร
0: ือ
1: วิทยายุทธ์ตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำแล้วก็ตรงตามรอยธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะ
0: ครับนะจิตใจแน่วแน่มั่นคงก็ดำรงความเป็นคนมีสัจจะไว้ได้เสมอแล้วประสบความสำเร็จนะครับดูอย่างง่ายๆก็ได้นะอย่างน้องเน่ๆนะฮะที
1: ่
0: เล่นกีตาร์ตั้งแต่7ขวบเนี่ยนะครับจนกระทั่งวันนี้อายุ16ปีก็เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยนะครับนั่นคือสัจจะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับทำอะไรทำจริง
1: ครับ
0: นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาครับให้มันแล้วไปนะครับเดี๋ยวถ้าพอมีเวลาเดี๋ยวมอบบทเพลงให้ฟังปิดท้ายนะครับอิทธิพลังกูลขับร้องนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับให้มัน

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความ

0: สำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
1: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
0: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
1: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
0: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
1: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
0: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับ ข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
1: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
0: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
1: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกบง.ขอลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2บาท40สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันนี้24กรกฎาคม69และกองทัพภาคที่4แถลงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ปฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: แม่ทัพภาคที่4แถลงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งติดตามคนร้ายคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: พลโทนรทิพย์โผล่นอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานแถลงข่าวกรณีเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบด้วย2เหตุการณ์สำคัญได้แก่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะและเหตุระเบิดบริเวณหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าในอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่อย่างเข้มงวดด้านพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าว่ากรณีเหตุระเบิดบริเวณหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวบุคคลและความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องได้ในระดับหนึ่งแล้วโดยอยู่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อสืบสวนขยายผลอย่างละเอียดทั้งในส่วนของผู้ครอบครองรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุและหลบหนีตลอดจนเครือข่ายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเหตุยิงและขว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจบูเกซามีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า13คนมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบโดยมีผู้เฝ้าดูต้นทางทั้งก่อนและหลังก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองรถรายสุดท้ายคาดว่าสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ในเร็ววันธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: กบง.เคาะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2บาท40สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันนี้24กรกฎาคม69หวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรับมือวิกฤตน้ำมันโลกหลังพบกำไรส่วนเกินคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นายเอกนาถทอมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี0บี7และบี20ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคม2569โดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้บรรเทาภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนและลดภาระของกองทุนน้ำมันโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ตลาดและไม่กระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจโดยการกำหนดสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยทั้งเบนซินและดีเซลหมุนเร็วในเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่กว่า91ล้านลิตรต่อวันสามารถประมาณการมูลค่าของผลประโยชน์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคม2569ตามหลักการของการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประมาณ 3,892 ล้านบาทโดยนำมาใช้เป็นส่วนลดของราคาน้ำมันณโรงกลั่นสำหรับดีเซลหมุนเร็วได้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
10: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนนี่เข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: กอดหน่อย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะศรีหศักดิ์ขอสหรัฐช่วยเรื่องภาษีนำเข้าในฐานะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: กับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ย